สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานบุญวันมหารำลึกเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์อีกด้วยค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาปาโลประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดประทีปหน้าแท่นรูปผู้วายชนส่วนคณะสงฆ์ได้สวดอุทิศบุญ

เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าโดยปัจจัยบริวารผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการบำรุงรักษาอาคารเสนาสนะและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในศูนย์เพื่อให้พร้อมต้อนรับผู้มาปฏิบัติธรรมในอนาคตค่ะและก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้เจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุลทองต้นไม้มงคลเพื่อปรับภูมิทัศน์ของธุดงคสถานนครสวรรค์ให้มีความเขียวขจีและร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยบรรยากาศตลอดวันอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจจริงของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่มารวมตัวกันสร้างบารมีอย่างเนืองแน่นด้วยความปลื้มปิติที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการทำหน้าที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณในคราวเดียวกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความเลื่อมใสโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงฤดีชิดแดมกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรใครศรีอาเล่นนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนทุกท่านวางดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูและความเคารพต่อหลวงพ่อผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรใครศรีอาเล่นกัลยาณมิตรดวงฤดีชีดแดมและกัลยาณมิตรนุจรีศรีวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะและในโอกาสนี้พระครูวิเทศบุญยวัฒน์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวิมานวัตถุอันเป็นพระคัมภีร์ที่บรรยายถึงวิมานของเทวดาที่เกิดขึ้นเป็นผลของการทำบุญในชาตินี้ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าวิมานของเทวดาแต่ละองค์นั้นงดงามและสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปตามชนิดและคุณภาพของบุญที่สั่งสมมาไม่ใช่การให้รางวัลจากพลังภายนอกแต่คือผลที่บานสะพรั่งจากเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลที่หว่านลงไปด้วยความตั้งใจและจิตใจที่สะอาดตัวอย่างที่ชัดเจนในวิมานวัตถุเช่นผู้ใดถวายดอกบัววิมานก็จะประดับด้วยดอกบัวงดงามผู้ถวายธูปหอมวิมานก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวานผู้ถวายประทีปหรือเทียนวิมานก็สว่างสวยด้วยแสงที่ไม่มีวันดับผู้ถวายอาหารก็ไม่มีวันอดอยากผู้ถวายผ้าก็มีเครื่องนุ่มห่มที่งดงามประณีตสิ่งที่พระอาจารย์ย้ำให้ทุกคนตระหนักคือการให้ทุกครั้งด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสูญหายดอกไม้ที่วางไว้หน้าพระเทียนที่จุดบูชาอาหารที่ถวายแด่พระสงฆ์ล้วนถูกบันทึกลงในจิตสำนึกของตนเองอย่างละเอียดและงดงามรอวันบานและที่สำคัญวิมานแห่งบุญนั้นเริ่มต้นในใจของผู้ให้ตั้งแต่ในชาตินี้เพราะใจที่ให้ด้วยความยินดีย่อมเบาและสว่างกว่าใจที่ถือครองทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรม

กายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างกับประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรงเป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำร้ายก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้ว

จดหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังชีวิตสมณะของนิคโรธสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิคโรธสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการอันสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกเสวยฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับพัตตาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพระเณรรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเนนบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

จากนั้นก็เทศด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวนี่ขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดชสดับแล้วก็ปลื้มปิติในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเณรโยมจะขอบูชากันเทศด้วยการถวายพัดประจำแก่พระเนนวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายทุกพัดเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่แล้วคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปัชฌาย์พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีจิตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมณเณรด้วยสมณเณรเป็นผู้ที่รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัยในคำที่สมณเณรนำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพ่อเณรผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้เนี่ยคือบุคคลเช่นไรสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปัชฌาย์ของอัตมภาพและบรรพชาของอัตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเณรโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมณเณรยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมณเณรยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปกลับไปภายในพระราชวังเพื่อรับภัตตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูปให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิครสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิครสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมไล่สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิครสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าดูภาพของ

ผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิโครธสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่173จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงครวญคร่ำรำพันกับมโหสถว่ามโหสถเอ๋ยโถชะตาชีวิตของเรานะไม่น่าจะต้องมาประสบทุกข์ภัยเห็นปานนี้เลยมโหสถจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะพระองค์ทรงระลึกได้หรือไม่ว่าก่อนจะเสด็จมาที่นี่นะใครเล่าที่เคยทูลห้ามพระองค์ไว้บัดนี้พระองค์ก็ยังเหลือราชบัณฑิตอยู่เคียงข้างอยู่ถึง4คนฉะนั้นขอให้อาจารย์ทั้ง4ผู้ฉลาดรอบคอบหาทางป้องกันภัยที่กำลังจะมาถึงพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้า

เทหราชได้แต่ทรงนิ่งสดับคำทูลของมโหสถโดยไม่ได้ตรัสตอบสิ่งใดเลยแต่พระพักนั้นแลดูยิ่งเศร้าหมองกว่าเดิมมโหสถทูลต่อไปว่าพระองค์น่ะเป็นผู้มัวเมาในกามทรงลุ่มหลงพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีจนไม่ลืมหูลืมตาแม้ข้าพระองค์จะทูลทัดทานแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระองค์กลับทรงดิ้นรนหาความตายซะเองพระองค์ทรงหลงคารมศัตรูทรงเชื่อคำของเกวัฏชั่ววันนั้นน่ะพระองค์มิใช่หรือที่สั่งให้ขับไล่ข้าพระองค์ออกไปเสียจากแว่นแคว้นเพียงเพราะข้าพระองค์พูดจาไม่เป็นมงคลขัดขวางเรื่องที่พระองค์จะได้ครองนางแก้วแต่แล้ววันนี้น่ะเป็นอย่างไรทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ทูลไว้ไม่มีผิดพระองค์อย่าทรงชักช้าอยู่เลยขอจงพึ่งพาอาศัยราชบัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์ดูเถิดเผื่อว่าจะพอมีทางรอดได้บ้างฉะไหนพระองค์จึงต้องตรัสถามข้าพระองค์ให้เสียเวลาด้วยล่ะก็บัดนี้น่ะข้าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องกราบทูลอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าพ่อมโหสถเรื่องที่แล้วมาน่ะก็ให้มันแล้วไปเถอะเธออย่าได้ทิ่มแทงกันนักเลยเธอจะตำหนิเราเหมือนทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมทำไมกันหากเธอเห็นทางรอดที่จะช่วยให้เราพ้นภัยในครั้งนี้ก็ขอให้บอกแก่เราด้วยเถิดมโหสถได้ฟังพระดำรัสทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงสำนึกในพระทัยมากนักเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับพระองค์ทรงมีสังวรในพระทัยมากขึ้นไม่ทรงหลงเชื่อผู้อื่นง่ายๆและอีกประการหนึ่งเพื่อจะชี้ให้พระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นว่าการกระทำสิ่งใดไปแล้วต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่เกิดปัญหาขึ้นทีไรก็โยนให้คนอื่นช่วยแก้ไขทุกทีทำให้ต้องมาแก้ไขกันไม่รู้จักจบสิ้นมโหสถจึงกราบทูลต่อไปอีกว่าขอเดชะพระองค์ก็ทรงทราบดีมิใช่หรือว่าความผิดพลาดใดๆที่มนุษย์ก่อขึ้นแล้วการที่จะแก้ไขให้กลับดีดังเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งบุคคลเมื่อทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วโปรดเถิดฝ่าพระบาทขอพระองค์อย่าได้ตรัสถามข้าพระองค์อีกเลยเพราะบัดนี้น่ะสายเกินไปแล้วที่ข้าพระองค์จะช่วยเหลือฝ่าพระบาทได้การจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่พระองค์จะสามารถเนรมิตพาหนะวิเศษที่จะพาพระองค์เหาะเหินไปในอากาศได้เท่านั้นแต่ข้าพระองค์ไม่ใช่ผู้วิเศษถึงอย่างไรก็ไม่อาจพาพระองค์เหาะหนีไปทางอากาศได้แน่พระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของมโหสถแล้วก็ทรงสำนึกในความผิดพลาดที่ผ่านมาของพระองค์แต่เท้าเธอก็ไม่รู้จะตรัสว่าอย่างไรจึงได้แต่ทรงประทับนิ่งอยู่ด้วยพระอาการโศกสลดในพระทัยอาจารย์เสนกะเห็นท่าไม่ดีจึงคิดว่าเว้นมโหสถบัณฑิตแล้ว

ใครเลยจะเป็นที่พึ่งให้กับพระราชาและพวกเราได้ก็ในเมื่อพระองค์ไม่สามารถจะตรัสอะไรอะไรได้อีกเนี่ยเราจะนิ่งเฉยอยู่หาควรไม่อย่างไรคงต้องลองอ้อนวอนมโหสถดูบางทีมโหสถน่ะอาจจะใจอ่อนยอมช่วยเหลือก็เป็นได้คิดดังนี้แล้วอาจารย์เสนกะจึงขอร้องมโหสถว่าพ่อบัณฑิตคนที่เรือแตกแหวกว่ายอยู่กลางทะเลน่ะเมื่อยังมองไม่เห็นฝั่งหากได้ที่ใดเป็นที่ยึดที่เกาะพอจะอาศัยพักพิงได้เขาก็ย่อมจะได้รับความสุขในที่นั้นพ่อมโหสถก็เช่นกันขอพ่อจงเป็นที่พึ่งของพวกเราด้วยเถิดอย่าปล่อยให้พวกเราต้องตายไปต่อหน้าต่อตาเลยมโหสถทราบว่าอาจารย์เสนกะน่ะเริ่มจะอ่อนข้อลงแล้วแต่ก็แซงสวนกลับเป็นเชิงข่มขวัญอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์เสนกะสิ่งที่ล่วงไปแล้วจะกลับมาแก้ไขเยียวยาอะไรได้อีกล่ะถึงตอนนี้น่ะข้าพเจ้าคงช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านน่ะสิเชิญเถอะเชิญนำเสด็จพระราชาเหาะกลับมิถิลานครตามสะดวกเถอะอาจารย์เสนกะได้ยินดังนั้นก็ได้แต่นิ่งงันพูดอะไรไม่ออกราวกับมีลมจุกแน่นอยู่ที่ทรวงอกครั้นแล้วจึงเริ่มได้คิดว่าตนน่ะก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้ทูลทัดทานพระองค์แต่แรกตรงข้ามกลับพลอยเห็นดีเห็นงามไปซะทุกอย่างพระเจ้าวิเทหราชทรงอึดอัดพระทัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะตรัสอะไรกับมโหสถได้เพราะต่อให้อ้อนวอนเพียงใดเนี่ยมโหสถก็คงไม่ยอมช่วยเหลืออย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่พอจะเป็นที่พึ่งได้พระองค์จึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์มโหสถน่ะคงทอดทิ้งเราซะแล้วเอาเถอะท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปหรือท่านเห็นว่าพอจะมีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ล่ะเมื่ออาจารย์เสนกะถูกพระราชาตรัสถามดังนั้นจึงคิดง่ายๆตามประสาคนเขาโดยไม่ได้ใส่ใจว่าผลที่ตามมาน่ะจะดีหรือร้ายประการใดครั้นตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงได้กราบทูลตามความคิดของตนว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นวิธีใดที่จะช่วยให้รอดพ้นภัยครั้งนี้ไปได้แต่ก็เห็นด้วยกล้าว่าในเมื่อจะต้องตายทั้งทีเนี่ยก็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือต้องรีบตายเสียก่อนที่จะถูกศัตรูทรมานและอย่าให้ศัตรูน่ะได้เห็นแม้ซากที่เหลือของพวกเราพระเจ้าค่ะตายอย่างไรกันท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะถามแทรกขึ้นก็ปิดประตูพระตำหนักในเส้นทุกด้านน่ะแล้วจุดไฟเผาให้พินาศไปเลยและถ้าจะให้ดีเนี่ยพวกเราต่างช่วยฆ่ากันและกันไม่ให้มีใครเหลืออย่ารอให้พระเจ้าจุลนีเข้ามาฆ่าพวกเราถึงที่นี่ได้ถึงอย่างไรเนี่ยก็ย่อมจะดีกว่าถูกพระเจ้าจุลนีจับไปทรมานเป็นไหนๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งทรงสลดพระทัยหนักขึ้นไปอีกเท้าเธอตรัสอย่างไม่

ทรงพอพระทัยว่าท่านอาจารย์ความคิดที่จะเอาตำหนักเป็นเชิงตะกอนนั้นจงรอเอาไว้ทำแก่ลูกเมียของท่านเถอะส่วนเราน่ะไม่เห็นด้วยล่ะครั้นแล้วจึงทรงหันไปถามอาจารย์ปุกุสะต่อไปส่วนว่าอาจารย์ปุกุสะและอาจารย์ที่เหลือนั้นจะสามารถหาทางออกให้แด่พระเจ้าวิเทหราชได้หรือไม่หรือว่าจะยิ่งทำให้พระเจ้าวิเทหราชยิ่งทรงเศร้าพระทัยหนักเข้าไปอีกโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เตี้ยของลูกเกิดที่เมืองจีนเมื่ออายุได้10 ขวบได้อพยพติดตามพ่อแม่มาเมืองไทยอาศัยอยู่ที่คลองสารไม่ใช่คลองสามนะจ๊ะนอนหนูพออายุได้25 ปีเตี้ยก็แต่งงานกับแม่ถึงมีอายุ20 ปีแม่น่ะเป็นคนจีนเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆแม่ต้องมาอยู่กับพี่สาวคนโตเพื่อช่วยเลี้ยงลูกของพี่สาวและช่วยขาย

เดือนเตี่ยกับแม่ก็ถูกคุณย่าคือแม่ของเตี่ยไล่ออกจากบ้านด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ไม่ทราบค่ะเตี่ยจึงพาแม่และตัวลูกนั่งรถไฟมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยเพราะเตี่ยมีน้าสาวและน้าเขยซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนพร้อมกันได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชไร่แล้วก็นำไปขายต่อที่กรุงเทพมีฐานะร่ำรวยเตี่ยมาอยู่กับน้าสาวแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรต้องทำงานแบกหามกระสอบป่านที่ใส่พืชไร่ให้เขาอยู่เหมือนคนงานต่อมาเตี่ยก็เกิดไอเดียว่าพี่สาวเราก็ขายกระสอบป่านอยู่ที่กรุงเทพนี่นะหากเรารับกระสอบป่านจากพี่สาวมาขายเองที่นี่ก็น่าจะดีนะคิดได้อย่างนี้เตี่ยจึงพาครอบครัวออกจากบ้านน้าสาวมาสายบ้านไม้สองชั้นเช่าเถียงเทศบาลอยู่ในตลาดสวรรคโลกแล้วก็ไปรับกระสอบป่านจากพี่สาวที่กรุงเทพมาขายต่อมาพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้างก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทั้งตลาดสวรรคโลกในกลางดึกคืนหนึ่งของฤดูหนาวทำให้สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านรวมทั้งกระสอบป่านเป็นมัดๆก็ถูกไฟไหม้จนหมดทางเทศบาลก็ได้ปลูกมาบ้านไม้ให้ใหม่อยู่อีกฝากของถนนตรงข้ามกับที่เดิมที่ถูกไฟไหม้แต่เตี่ยพยายามเนี่ยเริ่มต้นค้าขายกระสอบขึ้นใหม่ฐานะก็ดีขึ้นจนมีเงินไปซื้อตึกอาคารพาณิชย์แต่ก็ได้แค่ตึกส่วนที่ดินก็ยังเป็นสิทธิ์ของเทศบาลอยู่ถึงต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินทุกปีต่อมากิจการขายกระสอบเริ่มซบเซาเอาอีกแล้วเตี่ยและเปลี่ยนหันมายึดอาชีพขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่แล้วก็ของเด็กเล่นอายุ40ต้นๆเตี่ยก็เกิดมีก้อนเนื้อโผล่เป็นลูกกลมๆที่ช่วงขาหนีบเคยผ่าตัดไปหนึ่งครั้งก้อนเนื้อก็หายไปผ่าไป 2-3 ปีก้อนเนื้อก็โผล่ขึ้นมาใหม่คราวนี้รักษาก็ไม่หายเคยเป็นหนักถึงขั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นถุงๆในสุดเตี่ยก็เสียชีวิตขณะอายุ51ปีหลังจากเตี่ยตายแล้วเราไปเก็บของในห้องของเตี่ยจึงได้พบฉลากยาระบุไว้ว่าใช้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่มีใครรู้เลยว่าเตี่ยเป็นโรคมะเร็งเพราะเตี่ยจะบอกว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาลูกเป็นห่วงเตี่ยมากจ้ะค่ะเพราะเตี่ยไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในทัศนะของเตี่ยพระคือคนขี้เกียจทำมาหากินแม่ของลูกมีโรคอย่างหนึ่งคือเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะมีการทางประสาทเกิดขึ้นทุกปีอาการคือตาแข็งไม่ยอมหลับนอนท่านก็จะพูดถึงแต่อดีตที่เคยถูกกดดันจากคุณย่าและญาติๆของเตี่ยก็กระลักน้อยใจเป็นแต่ละครั้งประมาณ 4-5 คืนพอแม่อายุมากขึ้นอาการก็หนักกว่าเดิมพูดไปร้องไห้ไปต่อมาก็มีอาการชักเกร็งและจะมีการชักครั้งนั้นเวลามีอาการแม่จะพูดถึงอดีตเดิมๆด้วยอารมณ์ที่เกรียวกราดไม่ใช่น้อยใจเหมือนครั้งแรกกลางเดือนมีนาคม2543แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์ดูพบว่ามีเลือดออกในสมองมากต้องผ่าตัดด่วนแต่ไม่ทันได้ผ่าตัดแม่ก็สิ้นใจรวมอายุได้58ปีน้องชายคนที่สองลูกตอนเด็กรูปร่างผอมบางเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดกับใครการเรียนค่อนข้างดีจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นม.1ก็ป่วยเพราะว่าจะไปกราบหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เตี๋ยก็เลยพาไปหาหมอแนะนำให้พักสมองโดยหยุดการเรียนไว้ก่อนเพราะเธอไม่ค่อยไปเรียนใหม่เพื่อนก็ข้ามชั้นไปแล้วเลยถูกล้อก็ยิ่งคิดมากที่จะให้ลาออกจากโรงเรียนเขาก็จะช่วยงานเตี่ยเตี่ยให้ทำอะไรก็ทำเหมือนมีเตี่ยเป็นที่พึ่งแต่พอเตี่ยเสียชีวิตน้องสาวก็เลิกกระดูกกิจการแทนความที่น้องสาวคนเล็กเป็นคนใจร้อนบวกกับความเครียดที่ต้องมารับภาระดูแลทั้งแม่และพี่ชายที่มีอาการทางประสาททั้งสองคนโอ้เอาเรื่องในเดียวนะดังนั้นเมื่อเห็นพี่ชายทำงานช้าไม่ได้ดังใจก็จะบ่นว่าทำให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆปัจจุบันนี้เขาอายุได้42ปีวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรยังต้องทานยาระงับประสาทเป็นประจำตัวลูกเองหลังจากมีงานทำแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีมีลูกชายด้วยกัน3คนสามีของลูกเป็นคนรักพี่น้องเขายิ่งกว่าอื่นในปี2533
ตอนนั้นลูกเป็นคนลูก

คนแรกแล้วจู่ๆน้องชายคนที่สิงสามีเกิดอยากได้บ้านขึ้นมากระทันหันจะมาขอสามีลูกไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารให้แต่เงินเดือนสามีก็ยังไม่พอที่จะทำเรื่องกู้ได้สามีจึงเอาชื่อของลูกเข้าไปเป็นผู้กู้ร่วมน้องชายสามีก็สัญญาว่าจะเป็นผู้ส่งหนี้เองแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่รับปากลูกและสามีจึงต้องเป็นผู้ชดใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันลูกก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการกระทำของสามีเลยเพราะตัวลูกและสามียังต้องเช่าบ้านเขาอยู่แต่สามีบอกกับลูกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยต้องทำตัวให้โง่ต้องโง่เป็นอย่าอวดฉลาดเกินหน้าญาติพี่น้องของเขาห้ามแสดงความคิดเห็นอาจารย์นี้ก็ยังช่วยส่งลูกของพี่ชายคนโตเรียนจนจบปริญญาตรีช่วง IMF ไม่มีเงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินจ่ายค่าเทอมให้เขาจนได้ทั้งนั้นที่พ่อแม่ของเด็กก็ยังอยู่สามีลูกเขาใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพอิสระเพราะคิดว่าจะทำให้ร่ำรวยและไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครเขาจึงลาออกจากงานราชการแล้วก็หันมารับติดตั้งฝ้าเพดานกระจกอลูมิเนียมตามโรงงานบริษัทแล้วก็คอนโดมิเนียมต่างๆแต่กิจการก็ไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังเพราะว่าเมื่อติดตั้งเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเบี้ยวดื้อถูกเบี้ยวมาหลายรายลงแล้วเป็นเงินหลายล้านบาทสามียังหาอาชีพเพิ่มโดยการนำที่ดินและบ้านของตระกูลที่มีอยู่ไปค้ำประกันไว้กับธนาคารแล้วกู้เงินจำนวนหลายล้านบาทมาทำธุรกิจที่ดินจัดสรรพอจะไปได้ดีก็เกิดภาวะ IMF Finance ที่สามีลูกนำทรัพย์สินและที่ดินไปค้ำประกันเอาไว้จู่ๆก็ถูกรวบเข้าไปอยู่ในกลุ่ม56 Finance ที่มีปัญหาหนี้เสียธุรกิจจัดสรรที่ดินที่สามีทำอยู่ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะถูกสั่งงดทำธุรกรรมใดๆรวมจำนวนหนี้ที่เป็นในขณะนั้นประมาณ20ล้านบาทแต่หากประนอมหนี้ได้ก็จะเหลืออยู่5ล้านบาทคำถามคำใดที่ทำให้เตี่ยตัวคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติพี่น้องร่ำรวยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเตี่ยประกอบเหตุมาอย่างไรจึงมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ที่ดินก็ยังต้องเช่าที่ของเทศบาลอยู่แล้วก็มีบุพกรรมร่วมกับแม่อย่างไรคะครอบครัวลูกทำวิบากกรรมใดไว้จึงต้องประสบอุบัติเหตุถูกไฟไหม้บ้านทรัพย์สินเสียหายจนหมดมีวิบากกรรมใดเรื่องของคนในตลาดสวรรคโลกจึงถูกไฟไหม้พร้อมกันทั้งตลาดกรรมใดทำให้เตี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบเตี่ยตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญสร้างพระภายในมหาธรรมกายเจดีย์ท่านได้รับบุญแล้วอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่คะพระลูกสลักชื่อเป็นภาษาไทยเตี่ยไม่เข้าใจค่ะการที่เตี่ยมีทัศนะที่ไม่ดีต่อพระตามชีวิตเตี่ยได้รับวิบากกรรมนี้หรือไม่คะตอนนี้เตี่ยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือยังคะแม่ทำบุพกรรมใดไว้จึงมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทและทำไมอาการทางประสาทของแม่ต้องเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นคะแม่ตายแล้วเป็นไหนกายละเอียดของแม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่พบชาติต่อไปท่านจะมีสภาพจิตเหมือนหรือหนักกว่านี้คะน้องชายคนที่สองลูกมีวิบากกรรมใดยังมีปัญหาทางสมองเป็นคนคิดมากจิตใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่สามีต้องมารับผิดชอบจ่ายค่าเทอมส่งให้หลานจนเรียนจบปริญญาตรีที่ทั้งจ่ายค่ารักษายามเจ็บป่วยด้วยทั้งที่หลานก็มีพร้อมมีพ่อแม่พร้อมกรรมใดทำให้สามีมีความทะยานอยากที่จะมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจะไม่เห็นให้มีหนี้สินมากมายและถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเขาเคยไปทำงานกับเพื่อนสนิทอยู่ 4-5 ปีได้ทำกำไรให้กับบริษัทเพื่อนเป็นจำนวนมากแต่ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละปีที่สามีได้รับนั้นเพียงจำนวนน้อยนิดทั้งที่ความจริงจะต้องได้เป็นหลักล้านและยังถูกญาติของเพื่อนพยายามบีบให้ออกจากบริษัทอีกด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรลูกและสามีมีวิบากกรรมใดถึงต้องมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชายของสามีทั้งที่ตัวลูกสามีก็ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่เหตุใดลูกจึงไม่มีบ้านเป็นของตัวเองคะ

0: เลยทำให้ลูกต้องมาตกอยู่ในสภาพจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีถ้าหากลูกอยู่เป็นโสดลูกจะมีวิบากกรรมเรื่องหนี้สินล้นมันตัวอย่างในปัจจุบันหรือไม่คะในทางกฎหมายสามีและภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมลูกจะต้องรับวิบากกรรมไปด้วยไหมคะเพราะลูกไม่ได้เป็นผู้ก่อเรามีชื่อในบัญชีหนี้ในฐานะเป็นภรรยาเท่านั้นแต่ลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเตี้ยถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติร่ำรวยแต่ไม่ช่วยเหลือเลยเพราะในอดีตขาดบุญสงเคราะห์ญาติจึงไม่มีญาติสงเคราะห์เห็นไหมและหากโมโหก็มักจะไล่ลูกหลานจากบ้านไปเลยในอดีตเป็นอย่างนี้โดยวิบากกรรมนี้ยังถูกคุณย่าไล่จากบ้านแล้วไม่มีญาติคนใดช่วยเหลือจ้ะเตียมีบ้านเป็นของตนเองแต่ที่ดินนั่งเช่าเขาอยู่เพราะในอดีตเวลาทำทานมักจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นแล้วทำเองบ้างนิดหน่อยเท่านั้นบุญยังส่งผลได้แค่นี้จ้ะตามกำลังบุญคือพอมีบ้านแต่ที่ต้องเช่ามีบุพกรรมร่วมกับแม่คือในอดีตเตียกับแม่เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานร่วมกันมาเพียงแค่นี้บุญยังส่งผลแค่นี้จ้ะอีกทั้งในชาตินั้นพ่อได้ซื้อยาดองเหล้ามารักษาโรคของแม่จนทำให้แม่ติดยาดองเหล้ามากๆและพ่อก็สนับสนุนแม่ให้ดื่มเหล้ายาดองเหล้าตลอดจ้ะครอบครัวลูกบ้านถูกไฟไหม้จนทรัพย์สินเสียหายหมดเพราะในอดีตได้เคยจุดไฟไล่ที่ชาวบ้านที่แอบมาอาศัยที่ของตนอยู่จนทำให้ทรัพย์สินบ้านของเขาเสียหายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะบางทีไล่มันก็ไม่ไปบอกให้ไปก็ไม่ไปเลยต้องไล่กฎหมายก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไปก็เลยต้องเอาไฟคนในตลาดสมรภูมิโลกถูกไฟไหม้หมดตลาดแล้วกำเนิดอดีตที่เคยจุดไฟเผาบ้านคนอื่นและพลอยยินดีกับการที่ทหารบ้านเมืองของตนไปเผาบ้านเมืองคนอื่นกรรมที่คล้ายๆกันนี้เนี่ยมารวมส่งผลจ้ะมีกรรมคล้ายๆอย่างนี้มารวมกันไปอยู่กันที่นั่นพอถึงเวลาก็มีระเบิดเวลาตุ้มเหมือนก็เซตโปรแกรมเอาไว้เงี้ยเตียป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบละกรรมานาติบาติฆ่าสัตว์ธรรมหารและฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันกับกรรมการยัดไส้ของที่จะขายด้วยของที่มีราคาน้อยเดี๋ยวของดีไว้ข้างบนของไม่ดีไว้ข้างล่างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะเตียตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะการที่เตียมีทัศนะไม่ถูกต้องกับพระตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับวิบากเพราะบุญยังส่งผลก่อนจ้ะแต่หากรับวิบากกรรมนี้ก็จะไปเกิดนอกบุญญาเขตในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิในตระกูลต่ำต้องลำบากกว่าจะได้ทรัพย์ก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องบุญกับพระดีขึ้นโดยบุญที่ลูกอุทิศไปให้จ้ะแม่มีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตทำทานมาไม่มากแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบุญและโลกนี้โลกหน้าด้วยจ้ะเหมือนเตี่ยแหละพอหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทเพราะกำดื่มสุรายาดองในชาติพ่อซื้อยาดองเหล้ามารักษาโรคของแม่มาส่งผลให้มีอาการทางประสาทแล้วก็ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติด้วยจึงทำให้ญาติรังเกียจและกดดันจ้ะอาการนำประสาทเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเพราะอากาศร้อนอาการก็เลยกำเริบมากขึ้นกว่าปกติอุณหภูมิซึ่งมีอาการอยู่แล้วตามวิบากกรรมแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่หมู่บ้านภูมิเทวาเดียวกับพ่อ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ

พราะแม่มีบุญมากกว่าเพราะทำบุญมากกว่าพ่อนี่แต่การทางกายละเอียดก็ยังมีอาการทางประสาทอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นภูมิเทวาที่ออกอาการเนี่ยใครจะเป็นแลเหลียวภูมิด้วยกันกับเทวาด้วยกันวิบากกรรมสุราก็บาบางลงมาแล้วล่ะดังนั้นภพชาติต่อไปก็จะมีอาการทางประสาทน้อยกว่าในชาตินี้จ้ะได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านอนุโมทนาบุญมันจ้ะตอนนี้ท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุขเพราะได้รับบุญที่ลูกติดไปให้ทุกบุญแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาทำบุญอีกนะท่านก็จะยิ้มอีกน้องชายคนที่สองมีปัญหาทางสมองคิดมากจิตใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่เพราะเป็นจริตอัธยาศัยที่ติดมาข้ามชาติในชาตินั้นก็เป็นคนคิดมากจนเครียดมาเครียดแล้วก็ไปหาทางออกของชีวิตด้วยการไปดื่มสุราวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่เจ้าของโรงงานผลิตสุรานี่สิจะได้รับวิบากรวมทั้งหมดเลยผู้ผลิตผู้จำหน่ายนั่นแหละจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญในช่วงอาการปกติแล้วติดตามเจตผลวิบากกรรมนี้จ้ะสามีต้องมารับผิดชอบส่งหลานเรียนจนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ายารักษาโรคยามเจ็บป่วยให้อีกทั้งที่หลานก็มีพ่อแม่ต้องเด็กที่สามารถดูแลลูกได้เพราะในอดีตสามีก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหลานคนนี้จะมีความเอ็นดูหลานคนนี้เป็นพิเศษไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาให้เราคิดเสียว่าลูกได้สงเคราะห์ญาติโดยการสนับสนุนให้หลานมีการศึกษาจะได้เป็นบารมีของลูกที่จะมีคนมาสนับสนุนลูกให้ได้เรียนบ้างและได้บุญด้านยารักษาโรคก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจ้าสามีอยากร่ำรวยแต่ไม่สมหวังจะมีเหตุให้มีหนี้สินมากมายแล้วก็ถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเพราะในอดีตสามีมีความตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานและใครมาชวนทำบุญก็รับปากแต่มักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากการรับปากก็จะทำทานกับผู้อื่นไว้รวมทั้งเคยเบี้ยวหนี้วิบากกรรมดังกล่าวนะมารวมส่งผลจ้ะสามีเคยไปทำงานให้กับเพื่อนสนิทอยู่หลายปีได้ทำกำไรบริษัทเพื่อนมากแต่ได้ค่าคอมมิชชั่นน้อยกว่าความเป็นจริงและยังถูกญาติของเพื่อนบีบให้ออกจากบริษัทอีกเพราะสามีเคยทำเข้ามาก่อนในอดีตโดยเคยทำธุรกิจการค้าด้วยการเอาเปรียบพนักงานเช่นกดค่าแรงบ้างบางทีก็เบี้ยวค่าแรงโดยจ่ายค่าแรงต่ำบ้างเป็นต้นมารวมส่งผลนี่เห็นไหมจ๊ะเลยโดนมั่งปัจจุบันเป็นภาพในอดีตชาติของสามีที่ไปทำเข้าว่าอย่างนี้จะแก้ไขจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและต่อเนื่องบุญนี้ก็จะได้มาเชื่อมสายสมบัติมาติดกับตัวประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหามันมีทางออกทำทานไปลูกและสามีต้องมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชายสามีทั้งที่เจอลูกและสามียังเช่าบ้านอยู่มันมีบ้านของตัวเองเพราะนี่น่าคิดนะจ๊ะแน่ดีเคยติดหนี้น้องชายมานี่เห็นไหมก็ต้องมาใช้ได้ในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันสามีในฐานะเป็นพี่ก็ได้เคยยึดมรดกของน้องชายมาเป็นของตนเองภายหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแต่นั้นกรรมส่งผลก็มีความรู้สึกยินยอมที่จะใช้หนี้น้องชายด้วยความเต็มใจจ้ะกรรมบันดาลให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นกรรมได้ไปเบี้ยวหนี้ดังกล่าวกับกำลังทานบารมีในอดีตไม่เต็มที่จ้ะลูกต้องมาอยู่ในสภาวะจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีเพราะอันนี้น่าศึกษาอยู่ในภาวะจำยอมที่เป็นหนี้ร่วมกับสามีเนี่ยเพราะในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันมีความตระหนี่ด้วยกันทั้งคู่และมักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากรับปากที่จะทำบุญและเคยร่วมเบี้ยวหนี้ผู้อื่นโดยการสนับสนุนสามีนี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ดีจ้ะพี่อะไรเนี่ยวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแม้หากลูกเป็นโสดก็ตามเมื่อมีวิบากกรรมเยอะนี่ก็จะมีเหตุให้ต้องเป็น

ี่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมันจะมีเหตุในทางกฎหมายสามีภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมหากลูกและสามีใช้หนี้ไม่หมดลูกและสามีจะได้รับวิบากไม่แตกต่างกันเพราะเป็นกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติดังกล่าวนี่มันเห็นไหมมันเนื่องกันมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะให้รักและสามัคคีกันไว้รักกันไว้เถิดให้ทั้งสองอยู่ในบุญคือนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้บ่อยๆกับใช้กำลังใจและสติปัญญาค่อยๆแก้ไขปัญหาไปสักวันปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะให้สั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆก็จะเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตตัวลูกสามีและลูกชายสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัด

0: ธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านนะ
0: สาธุ
1: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกคนเทอญ
0: สาธุ
1: ก็อนุโมทนาบุญที่ทุกท่านมีความเพียรเนาะวันอาทิตย์ก็เข้าวัดสั่งสมบุญมาฟังธรรมนะแม้ช่วงนี้วัดเราจะเว้นจากงานบุญใหญ่นะเราเพิ่งผ่านงานบุญใหญ่มาเมื่อเดือนที่แล้วก็คือวันที่22เมษายนมหาสังฆทาน 40,000 วัดนะจ๊ะให้เรานึกถึงบุญให้บ่อยๆนะอย่าให้บุญนี้ผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนาะกว่าจะนิมนต์พระมา 40,000 วัดกว่าเราจะมาเตรียมสถานที่เตรียมทายธรรมเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงทุนลงแรงมันต้องออกแรงเนี่ยถึงจะได้มาซึ่งบารมีแล้วก็ถ้าเราทำแล้วลืมอย่างเงี้ยแค่ผ่านไปเดือนเดียวเองนะแล้วเราลืมนึกถึงบุญมันก็น่าเสียดายเนาะเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนะจ๊ะนึกให้เป็นประจำสม่ำเสมอเลยแล้วก็ทำให้มันคุ้นเคยให้มันเป็นนิสัยติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เลยมีอะไรก็นึกถึงบุญไว้ก่อนมีอะไรก็สัมมาระหังไว้ก่อนมีอะไรก็นึกถึงหลวงปู่ไว้ก่อนนึกถึงหลวงพ่อไว้ก่อนให้ใจมาเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญใจมีพลังใจไร้กังวลใจใสใจสบายเดี๋ยวชีวิตก็เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งช่วงนี้วัดเรายังไม่มีงานบุญใหญ่นะจะมีอีกทีก็วันเข้าพรรษาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาเนี่ยจ้ะก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเองทุกๆวันนะคือหมั่นทำเองที่บ้านนะที่บ้านก็ต้องสั่งสมบุญด้วยไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรพระหน้าบ้านเปิดโลงทานหน้าบ้านหรือว่าสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะก็ต้องสวดเป็นประจำรักษาศีล5ให้เป็นปกติถ้ามีโอกาสรักษาศีล8ได้ทุกวันพระก็จะดีมากๆเลยและที่สำคัญคือต้องนั่งสมาธิให้เป็นประจำทุกวันและวันอาทิตย์ถ้าไม่ขาดอะไรไม่ติดอะไร

นะจ๊ะก็อยากจะให้มาวัดกันทุกๆคนเลยเนี่ยมาสั่งสมบุญเนี่ยเราปฏิบัติเองที่บ้านแล้วพอถึงวันอาทิตย์เราก็มานั่งรวมกันที่สภาธรรมกายสากลมารวมใจมากั่นกายวาจาใจได้เห็นเพื่อนกัลยาณมิตรได้เห็นเพื่อนสาธรรมิกเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มได้เห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่ใจเราก็อยู่ในบุญอย่างเงี้ยตลอดค่อยๆประคองไปเป็นวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนปีต่อปีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาของชีวิตแล้วเนี่ยและถ้าใครไม่ติดอะไรจริงๆบ้านไม่ได้อยู่ไกลมากนะอยู่แถวรังสิตนี่เองหรืออยู่แถวเนี้ยไม่ได้ไกลมากมาวัดทุกวันก็ยิ่งดีเลยมาที่แหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์นะที่ที่สว่างมากๆเลยที่รวมใจของพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ลูกพระธรรมอย่างเดียวนะที่รวมใจของชาวพุทธทั่วโลกไม่ใช่แค่ชาวพุทธด้วยที่รวมใจของคนทั้งโลกทีเดียวเลยก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองนะพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าเนื้อนาบุญของโลกล่านะถ้าเราอยากได้บุญเยอะๆเนี่ยเรามาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์สิมาดูองค์พระ1ล้านองค์มาดูองค์พระธรรมกายประจำตัวมาบูชาเจดีย์มาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ไงพอเวียนประทักษิณไปเราก็สวดธรรมจักรไปก็ได้นะหรือจะทําใจสบายๆไปก็ได้หรือจะนึกทบทวนบุญก็ได้เดินไปรอบนึงอ่ะวิหารคดเราก็สร้างนะลานธรรมเราก็สร้างองค์พระเราก็สร้างแผ่นติดสุวรรณสิริรัศมีเราก็ทําดอกไม้เราก็ทํานั่นเราก็ทําหมดทุกอย่างเลยนึกถึงบุญไปเรื่อยๆค่อยๆประคองใจไปทุกบุญเนี่ยบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางนะเพราะสุดท้ายนี่เราก็ต้องมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ดีใช่ไหมเอ่ยพอเราละโลกไปนะเราก็ต้องมานึกทบทวนบุญที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะกลั่นกายวาจาใจให้ใสให้เห็นดวงเห็นองค์พระชัดๆจะได้กลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ด้วยบุญของเราเองนะด้วยตัวบุญของเราเองนี่แหละซึ่งดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่มีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งแต่ละพระองค์ก็สร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวแหละเรียกว่าต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะเดิมพันด้วยอวัยวะเลือดเนื้อเป็นเรื่องปกติแหละของพระโพธิสัตว์นะเดิมพันด้วยชีวิตก็เป็นเรื่องปกติของพระโพธิสัตว์นะซึ่งเราจะไปอยู่วงบุญพิเศษซึ่งเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโหนี่แสดงว่าเราต้องมีบารมีมากๆนะบุญเราต้องเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งสั่งสมบุญให้มากๆนะจ๊ะซึ่งกิจกรรมที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เรามาเวียนพระทักษิณก็ได้นะมาแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะชวนลูกหลานมาด้วยชวนพ่อแม่บุคคลอันเป็นที่รักมาด้วยนะถือโอกาสทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะได้ให้เขาคุ้นเคยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยสมมติเราไม่อยู่แล้วเราก็ต้องมั่นใจได้ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนารักษาศาสนสถานสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เราอุตส่าห์ได้สถาปนามาเนี่ยได้อย่างตลอดต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมให้แก่ลูกหลานของเรารุ่นลูกรุ่นหลานจะได้สืบทอดไปแล้วก็จะได้มาดูแลพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะมาสามารถมาปิดแผ่นทองก็ได้มากราบสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ปิดแผ่นทองก็ได้นะจ๊ะมีกิจกรรมให้ทำทั้งวันเลยนะแล้วก็ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยท่านทำความศักดิ์สิทธิ์ตลอด24ชั่วโมงเลยเราสามารถบูชาเจดีย์ได้ตลอดนะจ๊ะมาช่วงไหนก็ได้ตอนเช้าก็มีกิจกรรมตอนเย็นก็มีบูชาเจดีย์ตอนค่ำก็มีนั่งสมาธิแผ่เมตตาสวดธรรมจักรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์มีพระอาจารย์มานำนะจ๊ะเรียกว่ามีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยและอานิสงส์ของการบูชาเจดีย์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ๊ะเป็นเรื่องใหญ่มากที่เป็นบุญใหญ่ๆที่สามารถทำให้พ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายที่เคยผิดพลาดทำมาแม้แต่พระอรหันต์ในการก่อนที่มีวิบากกรรม

มากๆแล้วอยากจะไปแก้ไขวิบากกรรมก็ไปบูชาเจดีย์ไปสร้างพระเจดีย์ก็มีเช่นนางพัทธิกาปิลานีซึ่งเป็นคู่บุญของปิพิมานพก็คือพระมหากัสสปะนั่นเองในชาติก่อนก็เคยไปผิดพลาดด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดขุ่นมัวไปทะเลาะกับน้องสาวเข้าก็เลยไปทำลายบาตรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือไปเอาบาตรของพระปัจเจกมาเทอาหารทิ้งทั้งหมดแล้วก็ใส่โคลนตมเหม็นเน่าไปในบาตรของพระปัจเจกแล้วก็คืนให้กับพระปัจเจกไปด้วยวิบากกรรมนั่นเองพอในชาติถัดมานะพอจะเข้าบ้านของสามีเท่านั้นเองสามีมาสู่ขอตัวเองก็ไปสู่บ้านสามีกลิ่นตัวส้วมแตกเลยเนี่ยเหม็นตลบอบอวนทั่วทั้งบ้านทั่วทั้งพระนครเลยนี่เป็นเพราะวิบากกรรมนะที่เอาของเหม็นเน่าใส่ในบาตรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะแต่ต่อมาบุญก็ได้ช่องนะก็มีโอกาสได้ยินข่าวได้ทราบข่าวในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วมหาชนพากันสร้างเจดีย์ก็มีโอกาสนำเครื่องประดับของตัวเองเนี่ยทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นอิฐทองคำหนึ่งก้อนแล้วก็ได้ใส่ไว้บูชาในพระเจดีย์ก็คือได้มีโอกาสร่วมสร้างพระเจดีย์นั่นเองด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างพระเจดีย์แค่อิฐเพียงก้อนเดียวนะแล้วก็บูชาเจดีย์ด้วยทำให้มีกลิ่นจันเนี่ยฟุ้งออกจากตัวกลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปากโอ้เรียกว่าวิบากกรรมเนี่ยแก้กันในชาตินั้นเลยนะด้วยอานิสงส์จากการบูชาเจดีย์เนี่ยเพราะฉะนั้นอานิสงส์จากการบูชาเจดีย์มากมายขนาดนี้นะส่วนพระมหาธรรมกายเจดีย์โอ้เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่านะเราก็ไม่ต้องพูดกันละบุญอย่างมหาศาลทีเดียวนะมีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์เป็นอย่างน้อยประดิษฐานอยู่ที่ตรงนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราทำให้คุ้นเคยนะถ้าเราคุ้นเคยแต่ตอนนี้พอเราละโลกไปไกลละโลกไปเราจะได้นึกถึงบุญออกได้ง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็ใจของเราที่บูชาเจดีย์มาวัดทุกวันรักษาใจให้ผ่องใสตลอดเวลาเนี่ยใจที่มีความบริสุทธิ์นี่เองก็จะไปดึงดูดทรัพย์ภายนอกให้ไหลมาเทมาอริยทรัพย์ภายในดึงดูดทรัพย์ภายนอกสมบัติภายในเนี่ยเรามีความสุขภายในแล้วดึงดูดสมบัติภายนอกความสุขภายในดึงดูดความสำเร็จภายนอกเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ใจของเรานะถ้าใจของเรามีความสุขเนี่ยเดี๋ยวความสำเร็จมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเราเป็นทุกข์เราใจไม่นิ่งใจว้าวุ่นเกาะเกี่ยวเหนียวลั้งกับเรื่องราวต่างๆนะเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเหมือนเราไปวิ่งตามความสำเร็จคือมันจะเหมือนวิ่งแสวงหาความสำเร็จอยู่นะแล้วก็พยายามอยู่นั่นแหละแล้วก็เหนื่อยนะแต่มันก็จะสำเร็จยากถามว่าสำเร็จไหมมันก็สำเร็จแหละด้วยความเพียรเรานะแต่มันจะยากกว่ามันจะรู้สึกมันไม่ได้ง่าย

0: แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆหมายความว่าเฉยๆนี่คือทำใจนิ่งๆทำใจเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวความสำเร็จเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาเราอย่างง่ายๆเลยนะเพราะว่าใจเป็นท่าสำเร็จนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมาสั่งสมบุญเยอะๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องนั่งสมาธิด้วยนะพอทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจการฝึกใจที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองคือการนั่งสมาธินั่นเองนะจ๊ะอย่างน้อยๆนะชีวิตประจำวันเราเนี่ยต้องกำหนดเวลาขั้นต่ำในการนั่งสมาธิเลยเช่นเราล็อกเวลาไว้วันละครึ่งชั่วโมงนะสมมติเราเพิ่งเริ่มปฏิบัติไม่นานวันละครึ่งชั่วโมงเราก็แบ่งเวลาสิเช้าตื่นมานั่งก่อน15นาทีก่อนนอนนั่งอีก15นาทีครบละทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันทำให้ชินเป็นนิสัยไม่ขาดเลยนะวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิวันนั้นไม่นอนอย่างเงี้ยนั่งก่อนแล้วค่อยพักผ่อนเรายอมนอนน้อยหน่อยนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าเราได้ฝึกใจของเราเองถ้าเราไม่ฝึกใจของเราแล้วใครจะมาฝึกให้เราถูกไหมเอ่ยเพราะมันใจของเราก็คือใจของเราเองนะจ๊ะก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปนะจาก30นาทีเป็น45นาทีเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงอาจจะดูยากอาจจะดูเยอะนะแต่จริงๆถ้าเราแบ่งเวลาไม่เยอะนะจ๊ะระหว่างวันเราก็หาเวลานั่ง10นาทีเก็บไประหว่างวันก่อนทานข้าวก็นั่งอีก10นาทีก่อนทำงานนั่งอีก10นาทีค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวก็ครบชั่วโมงนะจ๊ะนี่เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกฝนใจของเราอย่างสำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะอย่าขาดการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องทำทุกวันจะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมต้องนั่งให้เป็นประจำทุกวันเลยนะจ๊ะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะจะเข้าถึงธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเรามาฟังโอวาทหลวงพ่อนะฝ่ายที่หนึ่งเปิดเลยจ้ะ
1: ต้องปฏิบัติธรรมนะจ๊ะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ไม่ว่าเราจะทำทานมาเยอะแยะมากมายก็ไม่อาจเข้าถึงธรรมได้นะจ๊ะรักษาศีลมากดีมากๆเลยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้าถึงธรรมต้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอถึงจุดตรงนั้นปล่อยวางแล้วบารมี30ทัศน์ความดีที่เราสั่งสมไว้จึงจะได้ช่องส่องผลให้ใจเราหลุดตุ๊บเข้าไปข้างในนี่นะหยุดนิ่งอยู่ภายในเข้าถึงธรรมได้เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวที่เข้าถึงธรรมคือต้องปฏิบัติธรรมดูอย่างพระบรมศาสดาสมมติเจ้าตอนเป็นพระมหาบุรุษสั่งสมบารมีมาเต็มเปี่ยมหมดแล้วนี่เนาะ30ทัศน์เห็นไหมจ๊ะถ้าท่านบรรลุแล้วก็ต้องบรรลุก็ตั้งแต่ตอนเป็นพระราชกุมารก็บารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วนี่ขนาดเทวดาพรหมรัตนาลงมาแต่ไม่จ้ะมาตอนที่ไปที่ต้นโพนั่นแหละนักเรียนจำได้ไหมจ๊ะถึงตรงนั้นท่านตั้งสัตยาธิษฐานไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดไปด้วยแต่กระดูกหนังทั้งมันแต่ละกันแต่งหนึ่งพยามารมาสุรบปลบมือให้ท่านก็เฉยๆคือมารก็ทำเรื่องมารไปพระก็ทำเรื่องพระไปต่างคนต่างทำนั่นนี่นะจ๊ะนั่นก็เขาทำหน้าที่เข้าไปขู่ไปขู่มาเงินนะแต่ท่านก็เฉยๆจนกระทั่งถูกส่วนบารมี30ทัศน์ได้ช่องสมบูรณ์ทำให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิญาณวันนี้การปฏิบัติธรรมสำคัญเนาะวันนี้ใครอยากจะล่าใจว่าโอ้ทำมาตั้งเยอะแยะนี่เนาะแล้วเลยไม่นั่งหลับตาเนี่ยแถวนี้ก็คงจะมีบ้างมั้งอ๋อไม่มีเนาะอ๋อไม่มีนั่งปฏิบัติธรรมทุกคนนะโอ้นิสัยดีๆนะ

สาธุเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะแต่ถ้าตอนนี้พระนิพพานเรายังไม่แจ้งเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายนะปฏิบัติธรรมให้เยอะๆนั่งสมาธิให้เยอะๆนะแล้วก็ทุ่มเทสั่งสมบุญทุกๆบุญให้เต็มที่เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงนี้นี่วัดเราก็มีบุญอื่นๆนะนี่บุญที่ประจำสม่ำเสมอเลยเนี่ยก็คือบุญภัตตาหารเมนูสวรรค์นะจะมีทุกวันเสาร์

21มิถุนายนนี้นะจ๊ะวันเสาร์ที่21มิถุนาวันเสาร์ที่28มิถุนาวันเสาร์ที่5กรกฎาคมที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะจ๊ะถ้าสะดวกก็นำพัตตาหารหวานคาวมาถวายพระที่หอฉันกันนะจ๊ะเป็นพันรูปเลยนะใส่บาตรพระพันรูปนี่ได้บุญเยอะมากๆนะแล้วก็วันพฤหัสที่10กรกฎาเป็นวันอาสาฬหบูชาเนาะก็มีพิธีถวายพัตตาหารเมนูสวรรค์เช่นกันแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนและโคมประทีปที่หอฉันคุณยายอาจารย์เช่นเดียวกันนะจ๊ะวันพฤหัสที่10กรกฎาวันอาสาฬหบูชาเนาะก็อีกประมาณ3อาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็เดือนกรกฎายังมีอีก2เสาเนาะเสาที่19และเสาที่26กรกฎาก็ถวายพัตตาหารเมนูสวรรค์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะและช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาเนาะมีบวชเข้าพรรษาโครงการบวชวันที่23มิถุนาถึงวันที่3พฤศจิกาถ้าใครมีลูกมีหลานก็พามาบวชในโครงการเข้าพรรษากันนะจ๊ะหรือจะไปบวชวัดใกล้บ้านก็ได้นะโดยเฉพาะปีนี้นี่ได้ข่าวว่ามีการเชิญชวนให้บวชพระทุกๆวัดเลยอย่างน้อย5รูปนะจะได้มีพระเป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาครบ5รูปออกพรรษารับกฐินจะได้ออกอยู่รับกฐินได้นะเป็นเนื้อนาบุญใหญ่ให้กับญาติโยมเนาะแล้วก็บุญบวชพระ AEC และ WAB นะจ๊ะวันที่22มิถุนาถึง13กรกฎาและยังมีบุญบวชสามเณรนานาชาติรุ่นที่14นะวันที่6ถึงวันที่27กรกฎานี่ก็เป็นบุญบวชพระเนาะสำหรับชายแมนๆที่สามารถบวชได้เนาะแล้วก็มีบุญตักบาตรที่จังหวัดสกลนครอำเภอวานรนิวาสนะจำนวนพระ 1,165 รูปฉลอง165ปีเมืองวานรนิวาสจังหวัดสกลนครวันที่26มิถุนายนถ้าใครสะดวกก็ไปกันนะแล้วก็ตักบาตรที่ภาคใต้เนาะเมืองพัทลุง 1,000 รูปวันที่27กรกฎาบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะตักบาตรพระ 1,000 รูปแล้วก็มีโครงการปฏิบัติธรรมเวิร์ลพีซวันเลขเขาใหญ่และโครงการปฏิบัติธรรมพนาวัด7วันนะจ๊ะก็ถ้ามีโอกาสเราก็ถือโอกาส

วันเจ็ดวันได้เหรอก็ตอบว่าการนั่งที่บ้านนี่มันมีปริโภทคือมันมีความกังวลเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็เสียงหมาเห่าบ้างสักพักนึงก็ต้องไปทำนั่นทำนี่ซะละภารกิจมันเยอะมันไม่ค่อยปลีกวิเวกนะจ๊ะแล้วก็เราจะได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมในที่ที่สัปปายะมากๆทั้งสถานที่อากาศดินฟ้าอากาศอาหารต่างๆก็ไม่ต้องกังวลธรรมะก็มีพระอาจารย์มาคอยแนะนำการปฏิบัติธรรมให้คือเรามีหน้าที่ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวและเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคือมันต้องใช้เวลาเนี่ยจะไปบังคับก็ไม่ได้จะเร่งรีบก็ไม่ได้ถ้าบังคับก็เดี๋ยวก็ใจร้อนอีกเดี๋ยวก็เครียดกันอีกถ้าเร่งรีบก็ไม่ได้อีกมันต้องใจเย็นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการให้ใจได้คลายจากเรื่องราวความกังวลทั้งหลายคลายจากเรื่องราวภายนอกเดี๋ยวใจก็หยุดเองเดี๋ยวใจก็นิ่งเองเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะในการสร้างความคุ้นเคยกับความสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การที่เราขึ้นปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องนี้แหละให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้เร็วๆจากที่เราปฏิบัติดีอยู่แล้วจะได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นไปจนสว่างสวยและเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนั้นก็บอกว่าไหนๆก็

เวลาไปนั่งระยะยาวมันก็จะไม่คุ้นน่ะมันไม่คุ้นมันต้องใช้เวลาปรับอีกหลายวันทีเดียวแหละบางคนก็ปรับกันเป็น 2-3 วันบางคนก็ปรับเป็นอาทิตย์เลยหมดโครงการพอดีแบบนี้อาจารย์บางคนขึ้นไปร่างกายเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักนะนั่งหลับไป2วันพอนั่งหลับ2วันเสร็จสดชื่นนั่งฟุ้งอีก2วันพอนั่งฟุ้งเสร็จเริ่มนั่งดีบ้างมีประสบการณ์ตั้งใจเกินไปอีกนั่งลุ้นไปอีก2วันนั่งตึงอีก2วันนะปรากฏหมดเวลาพอดีเพราะฉะนั้นนี่เราฝึกบ่อยๆนะจ๊ะฝึกเองของเราก่อนที่บ้านนะจนเป็นนิสัยจนใจคุ้นเคยเนี่ยพอใจเราคุ้นเคยเมื่อไหร่นะเราก็ไปปฏิบัติธรรมระยะยาว7วันเดี๋ยวจะคืบหน้าทีเดียวแหละผลการปฏิบัติธรรมของเราประสบการณ์ภายในของเราการนั่งสมาธิของเราจะสว่างสวยมากๆเลยนะแล้วก็การสร้างบารมีนี่ของเราในปัจจุบันนี้ก็ต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะให้เป็นประดุจลมหายใจของเราเลยเพราะว่าการสร้างบารมีต้องเป็นประดุจลมหายใจถ้าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่สำคัญมากนะเราต้องหมั่นสั่งสมบุญเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันเลยนะจ๊ะและที่ดีที่สุดก็คือสร้างบารมีด้วยใจใสใจสบายนี่แหละเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้โอวาทไว้ว่าเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆนะแม้ในโลกใบนี้มีเรื่องร้อนๆมาให้เรากังวลใจมากมายเพียงใดก็ตามนะเราก็ต้องฝึกใจของเราให้ปล่อยวางจากเรื่องราวภายนอกเนี่ยทำยังไงล่ะจะปล่อยวางได้เอาก็ทำเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธินี่แหละเอาเราลองสังเกตดูนะเวลามีเรื่องร้อนๆเข้ามาในใจเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆที่ร่างกายก่อนจะรู้สึกอึดอัดท้องจะเกร็งไหลยกหน้านิ้วคิ้วขมวดคอเกร็งไปหมดเลยลิ้นดันเพดานอย่างนี้เครียดนะเราทำเหมือนปฏิบัติธรรมสิพอเรารู้ตัวนะไม่ต้องหลับตานะพอเรารู้ตัวเราก็ทำงานไปเนี่ยทำงานไปขับรถไปกินข้าวไปอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องกังวลใจเราก็ค่อยๆผ่อนคลายร่างกายก่อนเนี่ยผ่อนคลายร่างกายนะค่อยๆมองซ้ายมองขวาเงยหน้าลืมตาให้ร่างกายมันผ่อนคลายค่อยๆคลายที่หน้าท้องใช้ใจสังเกตคลายที่หน้าท้องคลายที่หัวไหล่คลายที่ท้ายทอยคลายที่หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เนี่ยให้มันค่อยๆผ่อนไปพอร่างกายมันผ่อนน่ะเดี๋ยวใจมันจะเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยก็คือทำเหมือนกับที่เราปฏิบัติธรรมทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เริ่มปรับร่างกายเริ่มค่อยๆน้อมใจกลับเข้ามาในตัวแต่เราไม่ต้องลืมตานะเราทำในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเนี่ยทั้งกินข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเราก็ทำไปด้วยนะเราก็ลองหมั่นสังเกตใจเราตลอดเราเผลอเก่งไหมเราเผลอตั้งใจไปหรือเปล่านะ

ป็นวานรแต่ว่าเป็นลิงที่มีปัญญามากนะฉลาดทีเดียวดูแลบริวารถึง 80,000 ตัวทีเดียวนะที่ใกล้ๆนั่นเองของที่พักลิงมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งสูงใหญ่ผลไม้ดกทีเดียวนะเป็นที่ชุมนุมของลิงทั้งหลายมาคอยกินผลไม้เป็นประจำต่อมาก็มีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ใกล้ๆนะชาวบ้านก็เลยยึดต้นมะพร้าวนั้นไปเลยนะไม่ยอมให้พวกลิงเนี่ยมากินต้นมะพร้าวมากินผลมะพร้าวเป็นอันขาดนะลิงก็เลยอดไปเลยเนี่ยนานๆจะได้แอบไปกินทีนึงนะพวกลิงก็เกิดอยากจะทานผลมะพร้าวอันโอชานั้นขึ้นมานะก็เลยไปอ้อนวอนขอร้องหัวหน้าบริวารลิงนะแต่หัวหน้าบริวารลิงก็ห้ามปรามเอาไว้นะบอกอย่าเลยนะพวกมนุษย์มีเล่ห์อุบายเยอะเดี๋ยวก็มาทำร้ายเราเดี๋ยวก็หาเรื่องเราเนี่ยแต่ก็มีลิงตัวหนึ่งเนี่ยเสนอว่าเนี่ยงั้นเราก็ไปเวลากลางคืนสิเวลาที่พวกมนุษย์เนี่ยหลับหมดแล้วนะก็ลบเล้ากันอย่างนั้นแหละอยากจะกินผลมะพร้าวให้ได้นะหัวหน้าลิงบริวารก็ทนเสียงลบเล้าไม่ไหวก็เลยต้องพาบริวารลิงไปกินผลมะพร้าวก็พาไปหมดฝูงเลยนะทั้ง 80,000 ตัวในยามค่ำคืนนั่นเองเมื่อพวกชาวบ้านกำลังหลับสนิทอยู่ฝูงลิงก็พามากินผลมะพร้าวกันอย่างอร่อยอร่อยเลยปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกทำธุระส่วนตัวพอดีนะเห็นฝูงลิงก็เลยตะโกนเรียกชาวบ้านทั้งหมดมาหมดเลยเนี่ยโอ้โหคราวนี้ชาวบ้านแตกตื่นมากันนะพากันถือหอกถือดาบกันมาเนี่ยจะมาจับลิงทั้งฝูงเลยเนี่ยมากินต้นมะพร้าวของเราเนี่ยโอ้โหคราวนี้ลิงแตกตื่นกันหมดเลยตกใจนะกลัวตายไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยแบบนี้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็เลยไปพึ่งพญาวานรพญาวานรก็เลยปลอบพวกลิงว่าอย่ากลัวไปเลยเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยมีการงานเยอะยังอาจจะมีกิจอื่นให้พวกมนุษย์ไปทำก็ได้ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่เจ้าจงเก็บผลมะพร้าวกินให้สบายใจเถอะไปกินกันก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกทั้งที่ในใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะแก้ปัญหายังไงยังไม่มีทางออกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปลอบใจบริวารไปแบบนี้เนี่ยบริวารลิงทั้งหมดก็จะเกิดการโกลาหลใหญ่อกสั่นขวัญแขวนบางตัวก็จะหัวใจแตกตายกันหมดนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยใช้ปัญญาในการปลอบประโลมลิงเหล่านี้นะแม้สถานการณ์จะวิกฤตขนาดไหนก็ตามนะทางออกก็ยังไม่รู้นะแต่นิ่งๆไว้ก่อนทำเฉยๆทำนิ่งๆอย่างน้อยก็ไม่เสียใจใจไม่หวั่นไหวนะใจยังหยุดนิ่งอยู่ได้ปรากฏว่าไม่นานนักจู่ๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นกลางหมู่บ้านไฟไหม้ขึ้นมานะเปลวไฟตลบอบอวลทั่วหมู่บ้านเลยทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นเห็นรีบวิ่งไปดับไฟจนลืมฝูงลิงไปหมดเลยนะโอ้กลายเป็นว่าลิงเหล่านั้นก็รอดชีวิตนะพอไม่นานเนี่ยลิงเสนกะลิงตัวหนึ่งชื่อเสนกะก็เลยเดินเข้ามาที่ต้นมะพร้าวอย่างสบายใจหัวหน้าบริวารก็ถามอ้าวเจ้าไปไหนมาเนี่ยลิงเสนกะก็เลยบอกอ๋อเมื่อคืนสบายใจไปหน่อยนอนตื่นสายก็เลยไม่ได้มากินผลมะพร้าวกับพวกลิงทั้งหลายนะพอตื่นมาตอนเช้าเห็นต้นมะพร้าวกำลังโดนล้อมอยู่ก็เลยใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะก็เลยไปจุดไฟเผาในหมู่บ้านทำให้ฝูงลิงทั้งหมดรอดชีวิตได้นี่เห็นไหมเอ่ยไม่ว่าเราจะต้องเจอทุกข์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะปัญหาจะถึงชีวิตมากแค่ไหนก็ตามการกลุ้มใจการกังวลใจการวิตกไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะปัญหาก็ไม่ได้แก้ทุกข์ก็กินเปล่านะสู้เราทำใจสบายๆดีกว่าอยู่ในบุญดีกว่านะมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างลุกขะเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นแลไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นแลไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมเพราะเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วย่อมไม่อาจพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมเ

อาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วย่อมอาจพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่เป็นพุทธพจน์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราทำใจสบายๆก่อนนะและนึกถึงบุญให้ดีเนาะเหตุการณ์ต่างๆมีดีมีเสียโลกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วบางช่วงก็ยินดีร่าเริงบางช่วงทุกข์เครียดกังวลสับสนโลกจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดอย่าไปกังวลกับมันนักเลยรักษาใจเราไว้ดีกว่าอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีแม้เป็นเรื่องของคนอื่นถ้าขืนไปคิดมีแต่จะเข้าตัวเสียอะไรเสียได้เสียไป

0: ที่17กุมภาพันธ์2525นะสมมุติว่ามันจะต้องเสียอยู่แล้วนะสู้เราก็รักษาใจของเราไว้ดีกว่านะไม่งั้นนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะทุกข์ใจโดยเปล่าประโยชน์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ให้เรามันทำใจให้ใสๆแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะเดี๋ยวฟังโอวาทหลวงพ่อฝ่ายที่2กันเลย
1: วางกันเถอะปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่นี่เนาะเรามีหน้าที่รวยแล้วก็รวยไปหน้าที่ลุยก็ลุยไปดีมั้ยจ๊ะเราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เพอร์เฟคโตนี่นะคือแค่ปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยประละเลยในหน้าที่นะการปล่อยวางทางใจนี่จะทำให้ใจเราสบายไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะทุกสิ่งที่อย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยในทุกๆเรื่องนะมันไม่ไปอยู่ยั่งยืนยาวนานนะคือนำมาคิดก็แล้วก็ต้องปล่อยวางไปนะทิ้งไปเนจการปล่อยวางเนี่ยโอ้ทำให้ใจสบายใจสบายเนี่ยเป็นหัวเดียวหัวต่อในการเชื่อมมิติทีเดียวนะนี่จ้ะพอใจสบายเนี่ยเราสามารถเชื่อมมิติที่ละเอียดกว่าได้คือพอถึงตอนนั้นพอใจสบายบุญก็จะได้ช่องส่งผลความสุขก็มานี่เนาะความบริสุทธิ์ก็มาอีกธรรมะก็มาด้วยนี่ใช่โอ้มาตอนที่ใจใสใจสบายอย่างนี้ดีไหม
2: ด
1: ีนี่ไงธรรมะมาเนาะจะได้ช่องเลยมาวุ้ยจึ๊กดีไหมจ๊ะนะถ้าปล่อยวางคืนนี้ได้ก็ได้คืนนี้ปล่อยวางพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ปล่อยวางได้ในวินาทีนี้เราก็ได้วินาทีนี้แต่อย่าลืมแค่ปล่อยวางทางใจแต่ไม่ช้าอย่างนี้ถูกหลักวิชา
0: สาธุเราปล่อยวางเรื่องราวภายนอกนะด้วยใจของเรานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหยาบหยาบเราจะปล่อยวางนะหยาบหยาบเนี่ยปัญหามีเราก็ใช้สติปัญญาของเราแก้ปัญหาไปปัญหามีก็แก้กันไปธรรมะก็นั่งทุกวันสั่งสมบุญก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอแบบนี้เดี๋ยวชีวิตก็เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเมื่อใจใสใจสบายเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะใจใสคืออะไรเอ่ยใจใสก็คือใจที่มีความผ่องไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาหมดจดเป็นประพัดสอนมีความสว่างแพรวเลื่อมวาวเป็นประกายซึ่งสภาพจิตใจปกติของมนุษย์นี่ก็คือความใจใสนั่นเองนะมนุษย์มีปกติใจใสเป็นประพัดสอนนะคือมีความใสสว่างอยู่ในตัวมีอนุภาพอยู่ในตัวนี่คือใจที่เป็นปกติของเรานะจ๊ะใจสบายคืออะไรเอ่ยใจสบายก็คือใจที่ไร้เครื่องกังวลจากเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอยเหนี่ยวรั้งใจคือใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเย็นๆสบายๆมีความพอใจไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งในเรื่องราวภายนอกหรือในเรื่องร้อนๆที่ทำให้ใจกังวลก็คือใจที่คลายจากเรื่องราวภายนอกได้นำกลับมาไว้ภายในตัวได้นั่นเองแล้วทำอย่างไรให้ใจใสใจสบายก็อุปมาเหมือนภาชนะนะจ๊ะใจนี่เหมือนภาชนะชนิดหนึ่งที่สามารถขยายปริมาตรได้มากมายเท่าไหร่ก็ได้เหมือนภาชนะใสๆใบหนึ่งมีน้ำอยู่ในภาชนะนั้นแต่ว่าเป็นน้ำที่มีตะกอนทำอย่างไรจะให้น้ำนั้นมันใสได้

ทำให้ตกตะกอนเร็วขึ้นวิธีการก็คือให้เรานึกถึงบุญนั่นเองนะถ้าเรานึกถึงบุญก็ทำให้ใจของเรานั้นสบายได้เร็วขึ้นหรือเอาใจเนี่ยดึงใจของเราให้กลับมาเกาะเกี่ยวกับเรื่องราวบุญเรื่องราวกุศลพระรัตนตรัยหรือภาวนาสัมมาอรหังก็ได้คือแทนที่จะเอาใจไปไว้กับเรื่องหมองๆก็ดึงใจกลับมาอยู่ในบุญอยู่ในกุศลเพราะฉะนั้นวิธีการทำน้ำให้ใสก็คือเติมน้ำเพิ่มหรือรอให้ตะกอนเนี่ยมันนอนก้นนะจ๊ะซึ่งวิธีการเติมน้ำหรือการเติมบุญเนี่ยก็คือการทำทานแล้วก็การรักษาศีลนั่นเองส่วนการทำใจนิ่งๆให้ภาชนะมันนิ่งๆเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่นเองหมั่นนึกถึงบุญอยู่บ่อยๆหมั่นภาวนาบ่อยๆหมั่นฝึกบ่อยๆดังนั้นการทำทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนานี่แหละคือวิธีการทำใจให้ผ่องใสเพราะว่าเบื้องหลังของความใสของใจก็คือบุญนั่นเองบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเบื้องหลังเป็นคุณเครื่องของความสำเร็จทั้งปวงนะบุญนั้นชำระจิตใจให้ผ่องใสบุญนั้นสามารถสั่งสมได้ติดไปข้ามภพข้ามชาติได้บุญนั้นสามารถอุทิศได้แบ่งให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วได้สามารถอนุโมทนาได้สามารถให้ส่วนบุญได้บุญนั้นดึงดูดสมบัติไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือว่าคุณสมบัติความสำเร็จทั้งปวงในโลกใบนี้ก็ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้นเลยและที่สำคัญที่สุดเราเป็นเจ้าของบุญแล้วเราสามารถอธิษฐานจิตให้บุญนั้นส่งผลไปในทิศทางในสิ่งที่เราต้องการได้คือทำให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาได้บุญนั้นเป็นอจินไตยการส่งผลของบุญเป็นสิ่งที่เกินควรเกินคาดเมื่อเกิดเรื่องหนักๆยายจะนึกถึงบุญนึกถึงบารมีตลอดเวลานึกถึงความดีที่เคยสร้างมาจะกี่ภพกี่ชาติก็ตามนึกถึงบุญทั้งหมดให้มาช่วยให้งานที่ทำนี้สำเร็จสมปรารถนาเรื่องบุญเป็นเรื่องสำคัญเมื่อบุญเรามากก็ชนะได้ฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เคยหวั่นไหวเลยยายอยู่ในบุญเสมอคุณยายให้โอวาทไว้เมื่อวันที่4เมษายน2522อาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราใจใสใจสบายเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จอย่างง่ายๆและใจใสใจสบายนี้เองก็นำไปสู่ความใจหยุดใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างสบายๆใจหยุดคืออะไรใจหยุดก็คือใจที่กลับมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ไม่เคลื่อนไหวไม่ไหวติงหนักแน่นเหมือนขุนเขาอย่างสบายๆบนพื้นฐานนะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยท่านได้อธิบายไว้นะว่าคำว่าหยุดนี้เนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันนะท่านได้ยกในเรื่องขององคุลิมานขึ้นมาตอนที่องคุลิมานเนี่ยกำลังแสวงหานิ้วเพื่อที่จะเอาไปให้อาจารย์ดูนะอาจารย์จะได้สอนวิชาความเป็นเจ้าโลกให้จะได้ปกครองโลกทั้งหมดเลยเหลือนิ้วสุดท้ายเนี่ยมองไปเห็นนิ้วของพระพุทธเจ้าตั้งใจจะวิ่งเข้าไปจะตัดนิ้วของพระพุทธเจ้าให้ได้นะพระพุทธองค์ก็เสด็จเดินธรรมดาเดินด้วยความเร็วปกตินะจนองคุลิมานเนี่ยวิ่งตามเท่าไหร่วิ่งตามเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันนะจนเหนื่อยหอบก็เลยตะโกนไปว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับไปว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดคำว่าหยุดนี่เองนี่แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านอธิบายว่ามีอยู่3ระดับด้วยกันนะหยุดในระดับที่1คือหยุดเคลื่อนไหวแม้จริงๆตอนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ยังดำเนินอยู่ยังเดินอยู่นะแต่พระพุทธองค์เนี่ยพูดเพื่อให้องคุลิมานเนี่ยได้คิดว่าเนี่ยขณะนี้เนี่ยพระองค์เคลื่อนไหวอยู่นะแต่ว่ายังหยุดเราหยุดแล้วนะองคุลิมานก็ท้วงเลยนะสมณะท่านกำลังเดินอยู่เนี่ยแต่กลับบอกว่าหยุดแล้วเนี่ยขอถามหน่อยเถอะหยุดของท่านเนี่ยคืออะไรองคุลิมานเข้าใจว่าหยุด

คือการหยุดเคลื่อนไหวภายนอกหยุดในระดับที่สองก็คือหยุดทำบาปนะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับไปว่าเราหยุดเบียดเบียนสรรพสัตว์แล้วเราหยุดทำบาปแล้วจึงชื่อว่าหยุดในการทุกเมื่อส่วนท่านยังทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงชื่อว่ายังไม่หยุดพอพระพุทธเจ้าตรัสเท่านี้เององคุลิมานคิดได้เลยนะก้มกราบพระพุทธเจ้าขอเป็นศิษย์แล้วก็ขอออกบวชสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะนี่คือหยุดในระดับที่สองก็คือหยุดทำบาปแล้วส่วนหยุดในระดับที่สามก็คือใจหยุดนั่นเองใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพระพุทธองค์ท่านตรัสมาจากสิ่งที่เป็นปกติเป็นสภาวะปกติของพระพุทธองค์เลยเนี่ยคือใจหยุดเพราะใจของพระองค์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยที่จะมาเป็นเครื่องเศร้าหมองใจที่จะมาคอยเหนี่ยวล้างใจใจของพระองค์จึงใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเป็นปกติพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านได้สรุปไว้ว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จพอใจหยุดเท่านั้นแหละถูกตัวสมถะแล้วสมถะคือใจหยุดนะจ๊ะคือความเป็นสมาธิของใจหยุดนั่นแหละเป็นตัวสมถะหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมดโลกที่จะได้รับความสุขใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจ้ะซึ่งหยุดนี้เองในสมัยพุทธกาลนี่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะในการแสวงหาให้ใจหยุดนิ่งนะบางรูปต้องเข้าป่าเข้าเขาเพื่อแสวงหาที่วิเวกนะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยตายคาปากเสือก็มีบางรูปต้องอดอาหารอดอาหารตายก็มีเพราะว่าเข้าป่าเข้าเขาแล้วมันลำบากนะถามว่าทำไมต้องเข้าป่าเข้าเขาเพื่อหาที่วิเวกเนี่ยเพื่อให้ใจเนี่ยมันคลายจากเรื่องราวภายนอกให้ใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เร็วนั่นเองบางรูปนั่งในสัตว์ไม่นอนเลยก็มีนะบางรูปนั่งสมาธิอยู่โดนโจรเข้ามาฆ่าบ้างก็มีโดนในพานเข้ามาทำร้ายบ้างก็มีอย่างพระจักขุบาลเนี่ยนั่งสมาธินะไม่นอนได้แต่ยืนเดินนั่งเพียงอย่างเดียวนะแต่ก่อนจะบรรลุธรรมนี่ลูกตาแตกเสียก่อนตาแตกเลือดออกนะตาบอดพร้อมกับได้บรรลุดวงตาภายในคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นเองวิบากกรรมก็คือในชาติก่อนเนี่ยเป็นหมอนะแล้วก็ไปรักษาหญิงคนหนึ่งที่ตาบอดปรากฏหญิงคนนั้นหายแล้วแต่เบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาตามที่ตกลงไว้นะตัวเองก็เลยปรุงยาให้หญิงคนนั้นตาบอดด้วยวิบากกรรมที่ปรุงยาให้ตาบอดนั่นเองก็เลยทำให้ตัวเองต้องมาตาแตกก่อนที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยมันดูไม่ค่อยยุติธรรมเนาะทั้งๆที่หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ยอมจ่ายนะก็รักษาไปแล้วนะแต่ไม่ยอมจ่ายก็ทำให้ตาบอดเหมือนเดิมมันก็ดูจะยุติธรรมแล้วสิแต่กฎแห่งกรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกอย่างตกภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่ที่การประกอบเหตุของเราทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะซึ่งการประกอบเหตุที่แตกต่างกันก็ส่งผลที่แตกต่างกันนะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์บางรูปก็ปฏิบัติลำบากเหลือเกินบางรูปก็ต้องเข้าป่าเข้าเขาบางรูปก็ปฏิบัติสะดวกก็มีบางรูปก็นั่งสมาธิอยู่ในปราสาทก็มีนะบางรูปบรรลุช้าก็มีใช้เวลาตั้งนานก็จะบรรลุบางรูปบรรลุเร็วก็มีแตกต่างกันนะเช่นปฏิบัติลำบากบรรลุช้าเนี่ยลำบากก็คือโอ้กว่าจะปฏิบัติได้นี่มันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะบรรลุก็ช้าอีกใช้เวลาหลายปีกว่าจะบรรลุเช่นพระจักขุบาลอย่างนี้นะต้องเข้าป่าเข้าเขาก่อนจะบรรลุก็ตาแตกก่อนนะนั่งสมาธิไม่ยอมนอนเลย3เดือนหรือพระศิวะอย่างเงี้ยกว่าจะบรรลุทำได้ต้องเข้าป่าเข้าเขานะแล้วก็สอนลูกศิษย์มาตั้งมากมายจนลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตัวเองก็เข้าใจว่าการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คงไม่ยากมั้งก็เลยตั้งใจจะปฏิบัติ

0: พอตัวเองปฏิบัติเองเท่านั้นน่ะ10ปีก็แล้วไม่บรรลุ20ปีก็ยังไม่บรรลุ30ปีก็ยังไม่บรรลุอีกเนี่ยจนเสียใจร้องห่มร้องไห้ชาตินี้เราคงไม่บรรลุซะแล้วเนี่ยนั่งร้องไห้เสียงดังจนเทพธิดาในป่าได้ยินก็เลยปรากฏตัวออกมาแล้วก็มาร้องไห้ตามพระเถระพระเถระก็เลยถามเอ้าท่านเทพธิดามาร้องไห้ตรงนี้ทำไมล่ะเทพธิดาก็เลยบอกว่าอ้อเราเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราเห็นท่านร้องไห้เราก็เลยเข้าใจว่าการร้องไห้เนี่ยทำให้บรรลุธรรมได้โอ้โหเท่านั้นเองพระเถระคิดได้นะตั้งใจใหม่ก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมบวกกับบารมีเต็มเปี่ยมแล้วด้วยนะก็เลยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่กว่าจะบรรลุนี่30ปีแต่ก็ไม่ช้านะแต่ก็บรรลุเนี่ยแต่ว่าเมื่อเทียบกับองค์อื่นๆที่เราเห็นในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ยังถือว่าใช้เวลาพอสมควรปฏิบัติลำบากบรรลุช้านะปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วก็มีนะเช่นเดินจงกรมจนเท้าแตกก่อนโอ้โหเดินจนเลือดสาดนะแต่ใช้เวลาแค่7วันเท่านั้นเองบำเพ็ญความเพียรไม่นานก็บรรลุธรรมปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าเช่นพระอานนท์นะปฏิบัติสะดวกมากเลยพระอานนท์นี่เป็นสุคุมารชาตินะเป็นพระราชามาก่อนบ้างเป็นมหาเศรษฐีในการสร้างบารมีแต่ละชาตินี้มีความสะดวกสบายแต่บรรลุธรรมหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วคือก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแหละแต่ว่ากว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องรอให้พระพุทธองค์ปรินิพพานก่อนปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วล่ะเช่นสมณเณรอรหันต์ทั้งหลายนี่เช่นสุขะสมณเณรบัณฑิตสมณเณรนะเพียงแค่จดปลายมีดโกนลงไปบนศีรษะเท่านั้นโกนผมไปได้1ใน4ส่วนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันโกนผมไปได้ครึ่งหัวบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีโกนผมไปได้3ใน4บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีโกนผมจนหมดหัวผมจีวรเรียบร้อยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าบรรลุเร็วมากๆนะเพราะว่าประกอบเหตุมาแตกต่างกันนั่นเองนะจ๊ะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยเล่าในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะว่าบุคคลที่ปฏิบัติลำบากเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลและรักษาศีลมาน้อยบรรลุธรรมได้ช้าเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามาน้อยส่วนบุคคลที่ปฏิบัติสะดวกเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลและรักษาศีลมามากบรรลุได้เร็วเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามามากนี่ถ้าเราอยากนั่งสมาธิสบายๆนะไม่ต้องลำบากไปนั่งตากแดดหรือไม่ต้องหาแสวงหาที่วิเวกเข้าป่าเข้าเขานะมีห้องแอร์ให้นั่งเย็นๆแบบนี้นะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ๆให้นั่งอยากจะนั่งเวลาไหนก็นั่งมีบริวารคอยเอาอาหารมาให้ทานนี่ไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยก็ทำทานรักษาศีลให้มันเยอะๆถ้ารักษาศีลร่างกายแล้วก็แข็งแรงเนี่ยแล้วถ้าอยากบรรลุเร็วๆชาตินี้ก็ต้องประกอบเหตุนั่งสมาธิให้ได้เยอะๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้านั่งสมาธิเยอะแล้วความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเดี๋ยวฟังโอวาทหลวงพ่อนะฝ่ายที่3จ้ะ
1: การเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาข้ออ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับคำถามทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: เท้าหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญ

0: ่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือฆ่าการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาฮันนีมูนกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงมาส่งผลกันมันสำคัญนะไอ้คู่เบสนี่สำคัญภาษาสมัยใหม่ ATCG นี่ไหมบุญเก่ากับบุญใหม่นี่คู่เบสนี่สำคัญทีเดียว
1: เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆนะจ๊ะถ้าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตอย่างง่ายๆเนี่ยเพราะเรารู้หมดแล้วเนี่ยว่าบุญนั้นคือเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตของเราเองเนี่ยในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องเร่งรีบขวนขวายทำความเพียรเสียแต่วันนี้ความเพียรควรทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้ในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายความเพียรคืออะไรเอ่ยเพียรละบาปอกุศลบาปอกุศลเนี่ยละให้หมดเลยที่เราทำอยู่อะไรก็ตามที่ไม่ดีเลิกให้หมดเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นอีกป้องกันไว้คอยสำรวมกายวาจาใจให้ดีเพียรสั่งสมความดีความดีอะไรที่เราทำอยู่แล้วหมั่นทำเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอแล้วก็เพียรรักษาความดีความดีของเราหมั่นนึกถึงบ่อยๆปลื้มบ่อยๆทำบุญไปบ่อยๆให้เป็นประจำสม่ำเสมอให้คุ้นเคยแล้วใจเราก็จะใสใจเราก็จะสบายนะพอใจสบายเรื่องราวต่างๆภายนอกเดี๋ยวก็ปล่อยวางได้อย่างง่ายๆนะเพราะว่าของในโลกใบนี้มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะมันเหมือนของที่ขอยืมมาเดี๋ยวในไม่ช้านะเราก็ต้องคืนเขาไปเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะได้นั่งสมาธิยาวๆนะจ๊ะเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าให้สบายอกสบายใจก่อนนั่งสมาธินะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะ

0: วันนี้พระอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์ด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เวลามีค่าล้ำบรรยายเกินกว่าทรัพย์มากมายโกรธล้านใช้เพื่อหยุดมุ่งหมายไปสุดทำเหยจงอย่าได้เกียจคร้านปล่อยฟุ้งซ่านเสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากสุนทรพ่ออันทรงคุณค่าที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อคิดให้เราได้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการทำใจให้หยุดนิ่งมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะคะหลายท่านถามมาว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเข้าถึงธรรมอยากจะให้ใจหยุดไวๆจะต้องทำอย่างไรเขาฝึกกันนานไหมแล้วหยุดใจถูกส่วนเป็นอย่างไรคำถามเหล่านี้มีคำตอบจากครูไม่ใหญ่ไปฟังกันค่ะการหยุดใจถูกส่วนเราจะไปบังคับให้ถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันเองเมื่อเรามีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอพอหยุดถูกส่วนมันก็จะหล่นวูบไปเลยเหมือนตกจากที่สูงวูบไปฐานที่6แล้วจะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วไม่ยากแล้วมันยากตรงหยุดแรกที่ใจยังพยศอยู่ต้องอาศัยการฝึกฝนค่อยๆสั่งสมบ่อยๆเราจะใจร้อนใจเร็วทำแบบทางโลกไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความละเอียดไปเรื่อยๆ

ุณผู้ชมคะการฝึกใจให้หยุดนิ่งถูกส่วนนั้นเราต้องค่อยๆสั่งสมความละเอียดไปด้วยใจที่สบายๆนะคะ Let it be Let it go ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะของใจตึงไปก็เครียดหย่อนไปก็เคลิ้มใจจะละเอียดได้ใจต้องเป็นกลางๆไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไปนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่า

ชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละ

แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะ

คุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป

เราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้น

ทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มารดา

ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

จากทุกข์และอุบัติทวันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตาม

0: ลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้เพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบายดีเอ็มซีทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะ ดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาด

0: บริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุมบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมา

าสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณัง

เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกาลมิตรสุภัตราตรียกูลหันทำไม

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิ

0: ขายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวาร

0: ทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันธมย

0: ป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัด

การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่ายะชะมานานังมนุสสานังปุญญะเปขานะปานินังกโรตังโอปะทิกังปุญญังสังเคทินังมหพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชาอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสงมีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาสเป็นที่สบายบ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็น

และสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกจะรวมตัวกันทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบเลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบายขึ้นอยู่กับว่า

เองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโนคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สงฆ์อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอรหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทารุกัมมิกะคฤหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าคฤหบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทำความเห็นของท่านทานบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนคฤหบดีท่านยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยายังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตตมรรคถ้าไม่ควรให้ทานเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคคลิกทานซึ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนคฤหบดีแต่แม้ภิกษุผู้ถือธุดงค์อยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นมีจิตพรุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่พูดพร่ำมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมั่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์ก็เป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก
ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกัน

ส่วนภิกษุใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บิณฑบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานธุดงค์เข้าวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักขิณายบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนคฤหบดีเชิญท่านทำบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกัมมิกะคฤหบดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าและอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลๆจึงเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเราถือว่าเป็นปาติปุคคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญมากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จำเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เข้าถึงไตรสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะบางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราะปุถุชนไม่สามารถล่วงรู้วาระจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้จะอยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธองค์จึงตรัสบอกท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญสังโฆเวยชตังมุขังพระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า

จาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจของเราให้ใสๆเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็น

ใจให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกน่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่เมื่อลูกอายุได้7 ขวบพ่อก็ได้พาผู้ช่วยคนใหม่เข้าบ้านทำให้แม่ของลูกร้องไห้เสียใจมากเพราะผู้ช่วยคนนั้นเป็นภรรยาใหม่แม่ทนไม่ได้จึงได้พาตัวลูกซึ่งขณะนั้นเพิ่งเรียนจบป.3หนีออกไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่ต้องไปทำงานรับจ้างต่างๆด้วยความลำบากและทำให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือต่อและแม่ก็ไม่ยอมพาลูกไปพบพ่ออีกเลยจนกระทั่งตัวลูกอายุได้17 ปีจึงได้เข้ามาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันหนึ่งลูกได้ไปหาเพื่อนที่คุ้นเคยกันที่ห้องพักพนักงานแต่เพื่อนลูกออกไปข้างนอกกับแฟนของเขาในห้องมีแต่เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีในร้านอาหารที่ลูกทำงานอยู่แต่เขากำลังเมาลูกเห็นท่าไม่ดีรีบจะออกไปจากห้องแต่ไม่ทันบุพเพทำให้เขาวิ่งมากระชากแขนแล้วก็ขืนใจลูกอีก3 เดือนต่อมาลูกก็รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ยังบอกเขาทราบเขาก็บอกว่าเอาลูกในท้องไว้และเราก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานับตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งครรภ์แก่ได้7-8 เดือนสามีจึงได้พาลูกไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเขาเพื่อเตรียมคลอดหลังจากตัวลูกคลอดลูกสาวก็แรกใน1 เดือนเท่านั้นพ่อสามีก็เสียชีวิตสามีกับลูกก็ได้บวชหน้าไฟกับคุณพ่อของเขาเป็นเวลา7 วันแต่จู่ๆตอนบวชเขาเกิดอาการเสียสติบวชอยู่ได้เพียง3 วันเขาก็หนีการบวชหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนพูดจาเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวนึกอยากจะนอนที่ไหนก็นอนแม่สามีก็กล่าวโทษว่าเป็นเพราะตัวลูกจึงทำให้สามีกับลูกเสียสติแม่สามีจึงบอกให้ลูกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนของท่านก่อนรอให้สามีลูกหายแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันใหม่ลูกก็โอเคนี่ดร.เคนี่แต่เขาไปเช่าบ้านอยู่เองนี่ลูกกับลูกสาวซึ่งอายุเพียง1 เดือนจึงแยกจากสามีคนแรกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันสามีคนแรกก็ยังเป็นคนเสียสติอยู่ค่ะมาหาบ้านเช่าได้แล้วลูกไปรับแม่ของลูกมาอยู่ด้วยเพื่อให้ท่านช่วยดูแลหลานสาวต่อมาเมื่ออายุได้25 ปีลูกก็ได้มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในบาร์แห่งหนึ่งทำงานได้3 วันก็ได้เจอกับสามีคนที่2เราคบกันได้2 เดือนเขาก็ได้นำเงินมาใช้หนี้ให้ลูกทั้งหมดซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกใช้เดินทางมาญี่ปุ่นเราคบกันได้3 ปีอย่างมีความสุขลูกจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาต่อมาไม่นานลูกก็ได้ตั้งครรภ์ครั้งที่2เป็นลูกผู้ชายค่ะ

พอคลอดลูกชายได้หนึ่งเดือนสามีก็เปลี่ยนไปเริ่มตบตีตัวลูกดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ไม่ให้เงินลูกเลยลูกทนอยู่ต่อมาจนกระทั่งลูกชายอยู่ได้สามขวบจึงตัดสินใจขโมยบัตร ATM ของสามีไปถอนเงินถอนมันได้ประมาณ1 ล้านบาทแล้วลูกก็ซาโยนาระพาลูกชายกลับเมืองไทยทันทีแล้วลูกก็เอาเงินนั้นไปซื้อบ้านแล้วก็ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ค้าขายขาดทุนทำงานที่ไหนก็โดนโกงต่อมาลูกจึงได้ให้คนอื่นมาอยู่บ้านหลังนั้นฟรีๆส่วนตัวลูกกลับไปอยู่บ้านเช่าหลังเดิมกับแม่และลูกสาวคนแรกลูกอยู่เมืองไทยได้แค่2 ปีก็โทรไปหาสามีที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็พูดดีมากก็บอกให้ตัวลูกพาลูกชายกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นกลับมาเถิด ลูกจึงได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้แม่สามีดีขึ้นมากเพราะขาดผู้ช่วยไปนาน2 ปีจากที่เคยเกลียดชังกลับหันมาเอาใจใส่ในตัวลูกและหลานชายมากขึ้นสามีก็หันกลับมาใจใส่เหล้ามากขึ้นแล้วออกไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังให้เงินลูกใช้นิดหน่อยส่วนเรื่องอื่นเขาจะเฉยเมยไม่เอาใจใส่ลูกเลยแม้แต่ยามที่ลูกป่วยบางครั้งเขาก็เมื่อมาแล้วจะโมโหร้ายมักทำร้ายทุบตีตัวลูกบ่อยๆบางครั้งก็ตึบตึบตึบตึบตัวลูกอย่างไม่ยั้งเลยบางครั้งก็ใช้บุหรี่จี้ที่แขนลูกทดลองวิทยาศาสตร์ว่าจะร้อนไหมลูกเครียดจนเกือบจะฆ่าตัวตายพร้อมลูกชายแต่พอนึกถึงคุณแม่ที่แก่แล้วกับลูกสาวที่เมืองไทยว่าแล้วทั้งสองจะอยู่กันอย่างไรลูกยังได้แต่อดทนเรื่อยมาแต่แล้ววันที่ชีวิตลูกก็ได้พลิกผันไปในทางที่ดีก็มาถึงเมื่อลูกได้เดินทางไปบ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับ DMC แต่นี่ลูกมี DMC เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ลูกยืนหยัดสู้ต่อไปปัจจุบันลูกได้สวดมนต์นั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนผ่านจอ DMC ทุกวันหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วลูกก็ได้แผ่เมตตาไปให้สามีสามีพูดจาดีขึ้นค่ะและที่สำคัญลูกสามารถหักดิบเลิกดื่มเหล้าได้พอดูจานดาวธรรมและเข้าเรียนฝันในฝันวิทยาค่ะเลิกเถอะก่อนที่จะสายนะจ๊ะเรื่องที่แปลกสำหรับตัวลูกคือลูกเนี่ยจะปวดหัวมากคล้ายปวดไมเกรนเป็นตั้งแต่7 ขวบจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทุกวันนี้อีกทั้งเวลาที่ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ขนาด5 ถึง 10 คนโอบก็จะเกิดความกลัวแค่มองเห็นใครก็กลัวแล้วกลัวจนตัวสั่นหายใจไม่ออกเป็นมาตั้งแต่อายุ2 ขวบนอกจากนี้ตั้งแต่โตเป็นสาวเนี่ยเริ่มรู้จักทาลิปสติกเกือบทุกครั้งที่ลูกทาลิปสติกไม่ว่ายี่ห้อไหนชนิดไหนก็ตามทายังไม่ทันทั่วปากลูกแทบขาดใจตายเอาละสิลูกสาวคนแรกของลูกตั้งแต่แรกเกิดก็มีทรวงอกตั้งเต้าขนาดเท่าของเด็กอายุประมาณ11 ขวบออกมาด้วยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจ๊ะหมอบอกว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนมากผิดปกติรักษาอยู่6 เดือนก็หายหลังจากนี้ยังป่วยด้วยโรคประหลาดตั้งแต่อายุ1 เดือนนั่นก็คือเป็นโรคหัวเราะหรือร้องไห้แล้วไม่ค่อยจะหยุดเหมือนคนทั่วไป อาการมีอยู่ว่าถ้ามีเหตุให้หัวเราะเช่นกำลังพูดคุยอย่างสนุกสนานจะหัวเราะกันแล้วก็หัวเราะกันแม้ทุกคนจะหยุดหัวเราะกันแล้วแต่ลูกสาวกับหัวเราะต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็นอย่างเนี้ยปัจจุบันอายุ20 ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนวัยเด็กอันนี้น่าศึกษาไหมจ๊ะลูกชายคนที่2คลอดไปได้1 เดือนก็เป็นโรคประหลาดชอบร้องไห้ตอนดึกอาเจียนทุกคืน

0: อาเจียนตอนเมื่อเห็นหน้าตัวลูกลูกชายอยากแสดงท่าทางหวาดกลัวมากหลับตาปี๋เบือนหน้าหนีไม่ยอมหันหน้ามามองตัวลูกเลยปัจจุบันอายุได้8ขวบแล้วก็ยังร้องไห้อาเจียนแต่ว่ามีอาการเดือนละครั้งพ่องลูกเป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาไว้ขายเขาค่ะตอนหลังก็มาเปิดบ่อนการพนันโอ้เอามันทุกขุมเลยนะโดยพ่ออยู่กับแม่เลี้ยงและลูกห่างพ่อตั้งแต่เล็กจริงไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดและมาทราบภายหลังว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี45อายุได้72ปีแต่ก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรแม่ของลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญในพระพุทธศาสนาปัจจุบันอายุ81ปีมีอาการปวดเข่าเพราะเป็นโรคเกาต์และหลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้านมก็มีอาการท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง 8-9 เดือนไปมานาน7ปีแล้วแต่ไม่มีอาการไม่มีการปวดอะไรเลยค่ะคำถามลูกเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะต้องจากพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบและได้เรียนแค่ชั้นประถมปีที่3เพราะวิบากกรรมใดคะทำไมลูกจึงได้สามีคนแรกแบบไม่ตั้งใจเพราะโดนเขาข่มขืนจนตั้งครรภ์สามีคนแรกมีบุพกรรมใดจึงเป็นบ้าและทำไมลูกต้องมีสามีเป็นบ้าด้วยคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อ3บุญอะไรจึงทำให้ลูกเด็กสามีคนที่สองมาใช้หนี้ให้จึงทำงานนี้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นน่าศึกษาทั้งนั้นเลยไหมจ๊ะลูกเด็กขโมยบัตร ATM ของสามีถอนเงินมา1ล้านบาทแล้วหนีไปอยู่เมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องยกบ้านให้คนอื่นอยู่ฟรีเป็นเพราะลูกขโมยเงินมาซื้อใช่ไหมคะทำไมใช่เพราะเหตุใดแล้วเราจะแก้ไขวิบากคำนี้ได้อย่างไรวิบากกำแรงลูกที่ทำให้สามีคนที่สองไม่เอาใจใส่ทั้งยังทำร้ายทุบตีลูกบ่อยๆลูกอยากจะหย่าสามีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือควรทำอย่างไรชีวิตครอบครัวดีขึ้นเจ้าคะเพราะวิบากกำแรงทำให้ลูกปวดหัวมากเหมือนปวดไมเกรนแล้วทำไมลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวสั่นหายใจไม่ออกและทาลิปสติกไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะบุพกรรมใดลูกสาวคนแรกเกิดมาจึงมีทรงอกตั้งเต้าขนาดเท่าเด็กอายุ11ขวบแต่รักษาหายได้มาอายุได้6เดือนแล้วทำไมจึงป่วยด้วยโรคหัวเราะหรือร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่อายุ1เดือนจนปัจจุบันจะแก้ไขได้อย่างไรคะในปัจจุบันยังเป็นอยู่แต่น้อยลงนะจ๊ะลูกสาวก็เป็นลูกชายก็เป็นเพราะลูกชายเป็นอีกอย่างเพราะบุพกรรมใดลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขาจึงกลัวลูกมากคะน่าศึกษาจะลูกกลัวแม่มากทั้งตอนเด็กแล้วทำไมเขาจึงร้องไห้ไล่จีนตั้งแต่1เดือนจนอายุได้8ขวบแล้วก็ยังไม่หายจะทำบุญอย่างไรให้เขาดีขึ้นคะพอลูกตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างบุพกรรมใดแม่ยังปวดขา มากแล้วก็มีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง 8-9 เดือนเราไม่มีสาเหตุจะแก้ไขได้ไหมคะตัวลูกแม่งลูกลูกสาวและลูกชายมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะเหตุใดตัวลูกแม่งลูกและลูกสาวต้องพรากจากกันเสมอและตัวลูกเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะน้องกำลังวิธีประคับประคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและน้องเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะไหนหน้าดูหน้าสิหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่อายุ7ขวบต้องจากพ่อไปเพราะกำเนิดอดีตสมัยเป็นผู้ชายได้ทำผู้หญิงเขาท้องแล้วก็ทิ้งเขาไปเป็นเศษกรรมในอดีตที่ส่งผลจ้ะคือไม่ยอมเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่เจอในปัจจุบันก็คือภาพอดีตของตัวลูกแล้วจ้ะเห็นไหมจ้าเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกผู้หญิงก็คืออดีตผู้ชาย

เรียนแค่ชั้นป.สามเพราะในชาตินั้นพอทิ้งลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยกับขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาจ้ะลูกที่สามเป็นคนแรกได้โดนข่มขืนจนตั้งครรภ์เพราะวิบากกรรมจะชูงตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายที่เมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ไปข่มขืนผู้หญิงจนตั้งครรภ์ได้มาส่งผลจ้ะก็เป็นภาพในอดีตของตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายนั่นแหละจ้ะสามีคนแรกเป็นบ้าเพราะกรรมดื่มสุราเสพยาเสพติดทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะอดีตก็ดื่มสุราปัจจุบันก็ดื่มสุราเสพยาเสพติดลูกต้องมามีสามีเป็นบ้าเพราะลูกในอดีตชาติในอดีตได้คบคนผ่านดื่มเหล้าเมายาและภาพในเด็กลูกสมัยที่เป็นผู้ชายดังกล่าวมาเมาแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงมารวมส่งผลให้ได้สามีที่เป็นดังนี้ล่ะจ้ะทำอย่างไรก็มาเจออย่างนั้นล่ะจ้ะลูกจะมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อที่สามเพราะวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงอยู่เป็นประจำในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวนั่นแหละมาส่งผลจ้ะลูกที่สามีคนที่สองมาใช้หนี้ให้จึงทำงานนี้แค่2เดือนเพราะบุญในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างมาช่วยส่งผลจ้ะลูกได้ขโมยบัตร ATM ของสามีถอนเงินมา1ล้านแล้วก็หนีมาเมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องยกบ้านให้คนอื่นอยู่ฟรีๆเพราะเงินที่ได้มาจากการขโมยนั่นแหละมันมีเชื้อวิบัติอีกทั้งขาดบุญเรื่องทานบารมีในอดีตแล้วก็ยังผิดศีลข้ออื่นเช่นดื่มเหล้ารวมทั้งอบายมุขอื่นๆมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้นจ้ะตามทันไหมจ๊ะจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆอีกทั้งบาปอื่นๆก็อย่าไปทำอีกก็จะทำให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นจ้ะสามีคนที่สองไม่เอาใจใส่แถมทุบตีทำร้ายลูกบ่อยๆเพราะกำเนิดอดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้น่ะเมื่อเวลามาแล้วมักจะทุบตีทำร้ายภรรยาบ่อยๆจ้ะมาส่งผลจะทำให้ชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นนั้นลูกก็ต้องเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็หมั่นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตบ่อยๆให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นจ้ะลูกปวดหัวมากเหมือนเป็นไมเกรนเพราะกำเนิดอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มโดยการทุบหัวสัตว์มารวมกับกรรมที่เมื่อเมาแล้วก็ทุบตีบุตรภรรยาในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวสั่นหายใจไม่ออกเพราะกำเนิดอดีตภายหลังจากได้รับกรรมในอบายไปที่ไปตกอบายที่เกิดจากการดื่มเหล้าเจ้าชู้ทุบตีบุตรภรรยาดังกล่าวเนี่ยชาตินั้นตายแล้วก็ไปอบายพอขึ้นมาก็พอมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยแต่ละชาติก็มีความทุกข์บีบคั้นมากจนมาชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้เป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันกลุ้มใจมากจากปัญหาต่างๆจึงไปผูกคอตายกับต้นไม้ใหญ่มาส่งผลจ้ะพอเจอต้นไม้ก็ทาลิปสติกไม่ได้เพราะชาติก่อนที่จะมาเกิดนี้ได้เป็นผู้หญิงในชาติเดียวกับที่ผูกคอตายเนี่ยได้หลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศด้วยกันที่มาจากต่างจังหวัดในก่อนมาเกิดที่ขายบริการ

อันนะหลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศโดยการที่มาจากต่างจังหวัดได้หลอกเขาไม่ให้ทาลิปสติกนี่แปลว่าไม่นานเนี่ยเพราะกลัวเขาจะสวยกว่าโดยหลอกเขาว่าถ้าไม่ทาลิปสติกจะดีกว่านะเธอนี่นะถ้าไม่ทาลิปสติกเธอจะดูสวยมากแต่จริงก็ปากซีดทีเดียวจนทำให้เขาเชื่อเนี่ยวิบากกรรมที่มาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็อย่าไปทำสิ่งไม่ดีอีกแล้วทำบุญทุกบุญที่ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะนี่นะจ๊ะลูกสาวคนแรกเกิดมาทรงอกตั้งเต้าขนาดเท่าเด็กอายุ11ขวบแต่รักษาหายได้มาอายุ6เดือนเพราะวจีกรรมในอดีตสมัยแรกสาวไอดีนะจ๊ะศึกษาดีนะจ๊ะได้พูดประชดเพื่อนสาวที่เริ่มจะมีหน้าอกไปใหญ่กว่าตนว่าโอ้นี่เป็นมาตั้งแต่เกิดนี่จนทำให้เพื่อนอับอายดิถ้าลำพังก็อายอยู่แล้วไปพูดต่อหน้าทารกำนันกันเลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยอับอายด้วยแต่ว่าต่อมาไปขอเข้ามาเขาวิบากกรรมนี้จึงมาส่งผลช่วงสั้นและหายได้ในภายหลังเพราะการขอขมาป่วยจนหัวเราะและร้องไห้มีอยู่ตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงปัจจุบันเพราะพระกำเนิดอดีตได้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กของสันนิษฐานได้ละพี่เลี้ยงเด็กละต่อสิต่อสิถูกต้องจะได้เคยแกล้งมือแจ๊กจี้เด็กจนเด็กหัวเราะไม่หยุดหากเด็กร้องไห้ก็จะให้ร้องไห้ไม่ให้หยุดไม่ให้เลิกร้องไห้ด้วยความโมโหวิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยมาส่งผลที่สมองส่วนที่บังคับการหัวเราะและร้องไห้ผิดปกติจ้ะเห็นไหมนี่เห็นไหมจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติดฐานเจตได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขากลัวตัวลูกมากเพราะแน่ดีเคยเป็นเด็กอยู่ในครรภ์ลูกแล้วลูกไปทำแท้งเด็กกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของตัวลูกอีกครั้งหนึ่งเมื่อจึงทำให้เมื่อมาเกิดกับลูกใหม่ๆกลัวลูกมากมากไงนี่โอ้เห็นไหมชีวิตเนี่ยไม่ตายเห็นไหมร้องไห้แล้วจริงตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนจน8ปีเพราะวิบากกรรมในอดีตที่เมื่อดื่มสุราจนมาแล้วก็ทุบตีทำร้ายลูกมาส่งผลจ้าจะแก้ไขให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและติดฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าพอลูกตายแล้วได้ไปอยู่มหานรกขุม5นี่ไปที่ชอบที่ชอบด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรอกสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ให้ลูกทำบุญไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกแล้วก็จะมารับบุญตรงนี้ได้จ้ะจึงไม่มีข้อความใดๆฝากมาแม่ปวดขามากมีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง 8-9 เดือนโดยไม่มีสาเหตุละกำเนิดดีติล่ามขาสัตว์เช่นสุนัขแมวจนมันทรมานมาส่งผลที่ปวดขามากจ้ะกำเนิดดีที่ขาดสัตว์ท้องมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จ้ะเอาตัวลูกแม่ลูกลูกสาวลูกชายมีความเกี่ยวพันกันมาได้มีการเสมอกันใกล้เคียงกันจะมาเกิดร่วมกันยกเว้นลูกชายที่ลูกเคยไปทำแท้งไว้กรรมดังกล่าวผูกกันไว้จึงมาเกิดร่วมกันอีกจ้าตัวลูกแม่ลูกและลูกสาวต้องพัดพรากจากกันเสมอเพราะมีกรรมคล้ายๆกันในสมัยที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้มักจะทิ้งบุตรภรรยาทำให้บุตรภรรยาลำบากในการหาเลี้ยงชีพประสงค์ผลจ้ะ
ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วเรากำจะชู้ในสมัยเป็นผู้ชายเนี่ยพยาบาลเนี่ยแต่ได้บุญเก่าในชาตินี้บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตในชาตินี้จึงดึงดูดให้มาเจอกันอีกดังนั้นชาตินี้ก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกนะน้องกัลยาณมิตรคอยประคับประคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกโดยเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกในชาติที่ลูกเป็นบูชาเจ้าชู้นั่นแหละเขาเป็นกัลยาณมิตรให้แต่ลูกแต่ในชาตินั้นลูกประมาทในการดำเนินชีวิตจึงพลัดกันไปดังกล่าวเราจะหลายพุทธันดรแล้วในหลายพุทธันดรนั้นเขาเป็นกัลยาณมิตรให้และนางกัลยาณมิตรคนนี้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเนื่องโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นถูกต้องจะเป็นกุลธิดาได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ตั้งความปรารถนาจะมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาติต่อไปในชาตินั้นมีผลการปฏิบัติธรรมโดยก็ถึงดวงใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเธอมาจากดุสิตบุรีเพราะนั้นก็ต้องสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วกลับดุสิตบุรีนะลูกนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

ธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรเบญจพรโอสายไทยอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโร

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหา

0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุ
1: แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือคณมิตรรัชนีตั้งจรูญวานิชเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
3: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปปะริวารานิ
3: สัปปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
3: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปปาริวารานิ
3: สัปปาริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
3: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอ

0: พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรแต่จะทำแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

รักษาศีลและถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่กันในวันนี้สักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายชีวิตของพระภิกษุสัมมาเนดำรงอยู่ได้ด้วยภัตตาหารที่สาธุชนนำมาถวายด้วยศรัทธาครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่งลูกแล้วลูกเล่าข้าวปลาอาหารมื้อนี้นอกจากจะให้กำลังกายกำลังใจแล้วยังแปลเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรบำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังที่พระภิกษุได้ปฏิญญาณตนในวันอุปสมบทไว้ว่าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะแปลความว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งข้าวปลาอาหารของท่านทานบดีทั้งหลายจึงเป็นประดุจอาหารทิพย์อาหารที่เป็นไปเพื่อหนทางสวรรค์และพระนิพพานท่านทานบดีทั้งหลายแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทรชั้นใดท่อทานแห่งบุญก็ย่อมไหลไปสู่ท่านทานบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิดมหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ำชั้นใดทานบดีผู้หวังบุญปรารถนาบุญก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบพฤติกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย

0: ทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: พระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนบดีทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: สำหรับตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
1: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระทหารและถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.
0: กับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่แอดดัมมัคคยาค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะแห่งการก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัสของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นวันแห่งมหาปิติของพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงความสำคัญของวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมคือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยได้ร่วมกันรำลึกถึงการตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมีในเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิตในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9โดยมีมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นห้วงวัฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่ดินแดนอันเป็นบรมสุขนั่นคือที่สุดแห่งธรรมค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและยังร่วมสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่1โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวของท่านเจ้าภาพที่ได้ประคองผ้าไตรด้วยใจจดศูนย์กลางกายเพื่อน้อมถวายบุญแด่หลวงพ่อธรรมชโยภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านถือเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่ได้ทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนำทรัพย์ที่หามาได้ยากถวายเป็นมหาทานนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมประคองใจให้หยุดนิ่งกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและกัลยาณมิตรพิสมัยเรืองรักลิขิตจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและในการนี้คณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตชีโวประธานสงฆ์ได้แปรแถวมายังแท่นผ้าป่าเพื่อพิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรจิราภาปุญญบุตรพร้อมกันนี้คณะประธานใหญ่ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญวันนี้เป็นอีกวันที่ทุกท่านได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่น้อมกตัญญูบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยถือเป็นการสืบสานปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ได้ปรากฏเป็นภาพงดงามในวันนี้ที่นำมาซึ่งความปิติใจแก่ทุกท่านค่ะ
1: ปลับลื้มมากค่ะตอนที่อัญเชิญแล้วก็ตอนที่เดินใจรู้สึกผ่องใสแล้วก็ทำให้ระลึกถึงบุญแล้วก็คำสั่งสอนของหลวงพ่อค่ะรักหลวงพ่อมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเมตตาลูกๆทุกๆคนท่านเสียสละแล้วก็สั่งสอนสิ่งดีๆให้เรา

0: ได้รับรู้บางอย่างเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยค่ะแต่พอมาที่วัดเนี้ยได้รับรู้ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ในชีวิตซึ่งทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินการดูแลสุขภาพให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีค่ะหรือว่าการพูดการจาการรู้จักเสียสละแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาค่ะเห็นบรรยากาศแล้วก็ปลื้มค่ะทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดเลยค่ะที่ต้องการที่จะสานฝันแล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาให้ไปทุกจังหวัดแล้วก็ไปทั่วโลกค่ะ
1: เป็นผู้นำบุญจากภาคใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากเป็นวันสำคัญของพระพ่อนะคะแล้วก็ไม่ว่าพวกเราจะเหนื่อยจากการทำงานหรือการเดินทางมากแค่ไหนก็ยังสู้ไม่ได้กับการทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจจากพระพ่อนะคะเพราะนั้นวันนี้พวกเราแบบคือยินดีและก็ปลื้มใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวันสำคัญของพระพ่อในครั้งนี้ค่ะรู้สึกแบบเต็มที่เต็มใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มกำลังที่สุดอะค่ะเพื่อช่วยเหลืองานของพระพ่อในทุกๆงานเลยนะคะแล้วก็ทุกๆบุญเราไม่ลังเลเลยค่ะที่จะทำทุกๆบุญให้เต็มที่เต็มกำลังทุกๆอย่างค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อในภารกิจทุกๆสิ่งอย่างที่ทำเพื่อลูกๆนะคะและลูกๆ ก็สัญญาว่าจะทำทุกหน้าที่ในการประสานช่วยเหลืองานของหลวงพ่อในทุกๆงานนะคะแล้วก็ขอให้บุญใหญ่ในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันที่ลูกๆได้ทำส่งผลดลบันดาลให้หลวงพ่ อกลับมาหาพวกเราได้โดยเร็วนะคะและขอให้หลวงพ่อมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุขัยยืนยาวอยู่กับพวกเราไปนานๆพวกเรารักหลวงพ่อที่สุดค่ะ
2: ส่วนในภาคค่ำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้พร้อมใจกันประกอบพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พร้อมกันนี้บนพื้นที่ลานธรรมได้สว่างไสวด้วยดวงประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร 8,657,585,858 จบเนื่องในวันธรรมชัยในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ตอนนั้นอายุ25ปีโดยหลวงพ่อตั้งใจบวชตั้งแต่เด็กและมีความตั้งใจบวชอย่างเดียวซึ่งหลวงพ่อมีมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นห้วงวัฏสงสารอันยาวนานและเป็นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นบรมสุขจากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้นจำนวน58ครั้งก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งยอดสวดต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ยอด 8,739,109,109 จบเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สวดด้วยความปลื้มอย่างถูกหลักวิชาและขอให้ทุกคนสวดกันทะลุในทุกๆเป้ากันนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้ตะเลิดแต่ถ้าตะเลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วจากสุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรเป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะยมพ่อยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
2: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัด
0: ค่ะ
2: ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย

0: เอื่อย
1: อ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
0: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
1: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
0: อยู่ใกล้บ้าน
1: มีทั้ง
0: วัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดครับมีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
1: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
0: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัดหมู่บ้าน ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
1: ค่ะ
0: แต่เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
1: ม
0: ีการฉันเพลแบบนี
1: ้
0: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
2: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
0: ใช่
2: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
0: พอหลังจากป.4โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วฉะนั้นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
1: ่ะ
0: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม
1: ่สายไหมก็แถวลำลูกกา
0: แถวลำลูกกา
2: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
0: ใกล้แล้ว
2: ใกล้เริ่มใกล้แล้ว
0: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนปฐมที่นี่ต่อ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
0: เก่งมากเลยหนู
1: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงเจ้าค่ะ
0: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ก็ดำรงชีพไปวัน
1: ๆ
0: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
1: ๆ
0: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
2: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
0: ใช่ๆ
2: เขาแข่งขันกัน
0: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไห
1: ม
0: ไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
2: นิดนึงนะ
0: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมดอุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
2: อ
0: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เราไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6จนกระทั่งจบป.6แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
1: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่
0: โยมแม
1: ่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
0: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
0: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
0: 53 54
2: ช่วง
0: ก่อนจะ
2: กรีดน้ำท่วม
0: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
1: ค่ะ
2: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
0: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
1: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
0: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
2: เริ่มรับ
0: เริ่มรับสามเณร
1: ค่ะ
0: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
1: อ
0: นเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
2: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
0: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ก็เขาเริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
0: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป.5
1: ชอบตรงไหน
0: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพล
2: นเด็ก
0: แ
2: ต่เราได้กินข้าวแค่สองวันนี้เจ้าคะ
0: ตอนเด็กคือพัฒนาการเพลนเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนก็เยอะอยู่ก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันข้าวตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันข้าวเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็เกียรติเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
2: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
2: อาจจะแค่เล่นบว
0: ชใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าหน่อยก็โอเคก็ทำได
1: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี
0: ่เริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยี

0: เกม
1: จ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
1: ้
0: หลวงพี่ก็หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
1: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
1: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
2: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
1: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
1: ค่ะมีกิจกรรม
2: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
1: ้ค่ะ
2: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
1: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค
2: ์
0: นี่จะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่ครับหลวงพี่จะ
1: โปรยดอกไม้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เอาดอกกุหลาบ
2: เจ้าค่ะ
1: ใช่ๆบรรยากาศของเด็กๆ
2: เวลาไปโปรย
1: ไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะ
2: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
1: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
1: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันนึงเราจะได้
2: มาเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่นเดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยยาก
1: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
0: กับบรรยากาศแบบนี้เรื่อย
2: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งกับตักบาตรด้วย
1: ค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยังพี
2: ่แต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
2: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู
2: ่
0: หลายที่ในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งหนึ่งเคยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
2: โอ้สาธุ
0: คือตอนเด็ก
2: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
1: ะที
0: ่
1: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากๆเลย
2: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค
0: ่ะก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5แล้วก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
2: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
1: ้
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
1: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
1: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
1: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
1: ้นี่จากที่ทุกอย่างไม่เคยจำ
0: ไม่เคย
2: ผัง
0: ไงไม่เคยอยากจะ
1: เร
0: ีย
1: นหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: พอท่องคำขันนาคใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนาคมาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
1: ห
0: ลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
1: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและ
2: ท่อง
1: จำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เช่นศักยภาพเต็มที่เลย
1: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
2: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชถ้าดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็โยมแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
1: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
2: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาคเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
2: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนา
1: สิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ2-3เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
1: ้
2: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
1: เข้มข้นขนาด

0: แตกต่างจาก
1: แตกต
0: ่
1: างจากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
2: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนอแก้วเรียนธรรมรุ่นสอง
1: ค่ะ
2: นั้นรุ่นสองอยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วเรียนธรรมก็ต้องเหมือนกัน
1: คือ
2: เข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนท่านในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
1: ้ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
1: นี่เจ้าคะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆอู้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
2: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
2: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนิสัยว่าไม่ขัด
1: ว่าไงว่าตาม
0: ว่าไงว่า
2: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
2: แล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
1: ้แล้วค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
2: ัน
1: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
2: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
1: ่อ
2: ก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
1: ์
2: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
1: ่
2: ก็ต้องไปเรียนใหม
1: ่
2: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
0: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
2: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาต้องมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
1: พื้นฐาน
2: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
1: ็พิจารณา
2: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
1: ่
2: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
1: ะ
2: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
1: ม
2: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
0: เจ้าค่ะ
2: ได้หรือเปล่าน
1: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
2: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
2: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
1: ี่
2: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
1: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจารย์
2: ให้โอกาสมาได
1: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้นนับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
2: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อยๆ
1: ค่ะ
2: ทำความเข้าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรก
1: ค่ะ
2: เรียนไปก็ก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้
0: ง
2: ใจเลยไม่ได้
0: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
2: ใช่ครับพี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
1: ค่ะ
2: ซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
1: ้ซ้อมใหญ
2: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
1: ค่ะ
2: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
1: ได้รับพลังใจ
0: ต้องได้กำลังใจ
2: ค่ะใช่ใช่
1: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
2: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปรีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนรรูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วของหลวงพ่อ

0: ของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดดังนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
1: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
1: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนเป็นบาลีพระอาจารย์ท่านคอยพงศ์พงศ์อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนนที่ท่าน
1: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
1: ผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามพระอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เนนเรา
2: คือเหม
0: ือ
2: นใกล้ๆกัน
0: เริ่มใกล้ๆกันคุยกันได
2: ้เจ้าค่ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
1: ๆ
0: เราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
2: แต่คนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
1: พระอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
0: ใช่
1: จนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
2: ้โอ้สาธุแล้วจะนำมาเป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริง
1: ๆ
0: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงหลวงพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
2: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
1: ค่ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
2: ๆค่ะค่ะ
0: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
2: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
1: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่

0: สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอ
2: แต่ละปีแล้วก็4ก็ผ่านอีก
1: ค่ะ
2: ห้าก็ผ่านอีก
1: อ
2: ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
1: ค่ะ
2: ทีนี
1: ้เข้าประโยคสูง
2: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
1: ค่ะ
2: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
1: ค่ะ
2: แล้วก็
0: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
2: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้น
0: มีความหว
2: ังก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20
1: ค่ะ
2: 4ก็10กว่า5ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
1: โอ
2: ้พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
1: ค่ะ
2: 8ก็เหลือ2รูปอย่างเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
1: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
2: ประโยคที่9
1: ค่ะ
2: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีหน้าปีที่แล้วตกไปปีนึง
1: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
2: เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
2: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
1: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
1: ๆ
2: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
1: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
2: ใช
1: ่เจ้าคะ
2: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
1: ค่ะ
2: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอด อย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีกต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
1: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
2: เกิดความชงนงง
1: ค่ะชงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
2: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
1: ค่ะ
2: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก
0: ็ปล่อยใจแล้ว
2: ปล่อยใจแล้ว
0: รับบุญสอบได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
2: หลวงพ
0: ี่
2: ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
2: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
1: ๆ
2: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
1: ๆ
2: เราทำได้จริงๆ
0: เราทำได้รู้ตัวว่า
2: เรารู้ตัวว่าทำได้แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
0: ันต้องถูกใจกรรมการด้วย
2: มันโดยที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
0: แสดงว่าทำได้ด้วย
2: ทำเต็มที่
0: แล้วก็ถูกใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
2: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วเราเราใช้หลักของพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
1: ๆค่ะ
2: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขอไป5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบเข้าไป5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
2: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
2: 2คือดูเล่น
1: ๆ
2: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะอ๋อนี่
2: บาลีดูให้ได้10รอบ
1: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
2: ใช่ใช
1: ่นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: หลวงพ่อท่าน
1: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
2: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะแต่ว่า
2: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้
0: มันมีทางสำเร็จ
2: มันมีทางสำเร็จ
0: ขึ้น
2: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้สิบรอบขนาดนั้น
0: ก็น่าจะผ่าน
2: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะ
2: ค
1: ะท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่และโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยคเก้าสำเร็จแล้ว
2: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
1: ่ค่ะ
2: ฟังอยู
1: ่
2: หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: ลุ้นแทนหลวงพี่
0: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่ว่าหลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
2: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
0: มาถึงฝัน
1: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะ
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยคประเรียนทำ3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด
1: ์หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี
0: ่
2: ๆแต่ว่าเราอ่ะต้องม
1: ี
2: ใจที่จะบวชจริงๆ
0: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี้ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค
2: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
2: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
0: ค
2: ือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
0: คุณครูแม่ใหญ่
2: คุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อและหลวงปู
0: ่
2: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
1: คิดแบบนี้มาตลอด
2: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
0: ค่ะ
2: ยมพ่อยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
0: ค่ะ
2: ยมพ่อยมแม่ก็ยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่ายมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วย
0: ค่ะ
2: แม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
0: แสดง
2: ว่าต้องป
0: ล
2: ื้มมากๆใช่
0: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนาน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
0: ้
1: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
0: ะ
1: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
2: ที่ประกาศไปแล้ว
1: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่ออาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
2: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสามเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็น

0: การเป็นพระเพราะเป็นเสขียวัตรทั้งหมดเลยอย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุใช่ฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
1: ค
0: ือเตรียมถูกเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ก็เรียกว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วว่าเจ้าค่ะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9ประโยคนั้นเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้ายก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่ๆ
0: ก็ผ่านเลย
1: ก
0: ็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที
1: ่
0: คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้
2: จนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก
2: ็ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบก็ดีใจแล้วระดับนึงรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทางด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงๆก็คือวันที่ไปรับพัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคารร้อยปีมีรถนำขบวนไป
2: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญเดียว
1: ไม่ได้มาด้วยง่ายง่าย
2: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
1: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนหลวงพี่อยู่เลยที่ผ่านปีด้วยกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยค9เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
2: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยค9แล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
2: ตื่นเต้นไหมเจ้าคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
2: ็
0: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
1: ค่ะอ
0: ย่างของหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
1: ค่ะเราผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่ามัน9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นแล้วยมแม่เป็นไงบ้างคะวันนั้นที
0: ่ยมแม่ก็มารับด้วยแล้วก็มารับเสด็จด้วยแม่ก็ทำทุกอย่างเลยปลื้มคอยอยู่เบื้องหลังตลอด
2: เราก็เห็นภาพบรรยากาศของความปลื้มปิติใจของโยมแม่นะคะค่ะจากนั้นค่ะพระอาจารย์บอกว่าได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งหน้าที่จากที่เราเคยเป็นเด็กนักเรียนเองตอนนี้เห็นบอกว่าได้รับมอบหมายเป็นพระอาจารย์สอนบาลีด้วยเจ้าค่ะ
0: หลังจากที่สอบเสร็จประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: พระอาจารย์ก็โทรมาเลยว่า ที่รับปากไว้ปีที่แล้ว
1: ค่ะอ๋อมีการพูดคุยกันไว้ก่อน
0: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่านเพราะว่านั้นก็โอเคท่านรับปากว่าท่านไว้แล้วว่าถ้ามาสอนเราก็รับปากสอนเลย
2: ค่ะ
0: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
2: ค่ะ
0: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
2: ค่ะ
0: ก็มาสอนประโยค4

0: โยคสี่
1: ทำไมถึงเป็นประโยคสี่เจ้าค่ะอาจารย
2: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไปประโยคบาลีคือประโยคหนึ่งสองสามคือการปูพื้นประโยคสี่นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่นบาลีนี่มีเหมือนสองฐานฐานแรกคือประโยคหนึ่งสองถ้าแน่นก็ประโยคสามก็ง่ายประโยคสี่เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
0: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
2: สำคัญมากเพราะเราก็เคยพลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยคสี่เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
1: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆเหมือนคิดว่าชิวๆ
2: เหมือนเล่นๆเหมือนจะชิว
0: ใช่ไหมคะ
2: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสี่ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางลูกอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
0: ค่ะ
2: ฉะนั้นก็อาจจะ
1: เลิกไปเลยไม่ทัน
2: อาจจะเลิกไปเลย
1: ก็ค่ะ
2: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
0: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
2: ใช่
0: ใช่
1: เราไม่มีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16 รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
0: ่
2: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มในหนังสือแค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
1: มีติวให้ด้วย
2: ติวแยกอีก
1: หลังห้องให้ด้วย
2: หลังห้องอีก
0: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
2: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
0: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้ไปอย่างดีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
2: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
0: ค่ะ
2: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
0: ้
2: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
0: ่อ
2: ต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3 รอบ 10 รอบต้องห้ามเบื่
0: อ
2: เพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7 วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
0: ค่ะ
2: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาวิทยาลัยทางซ้ายทางขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหาญาติโยมตอนนี้เป็นมหาเยอะเลยพี่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
0: ้
2: และตรงกับจริตเราบางลูกท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
1: อาจจะยังไม่ได
2: ้ปัญญาเท่า

0: กันถึงจะเข้าใจกันได
1: ้จริต
0: จริตต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
2: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
3: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่
3: หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต
0: ่อหาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
3: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
3: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ทั่วสังคมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังคมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
2: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวเก็บตัวด้วยการไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย
2: ค่ะ
0: ก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลยอันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ใช่แล้วบรรยากาศข้างนอกคือเขาพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทำข้อสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
2: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศที
3: ่มีการดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี
2: ้
0: จากวัดนี้
2: ค่ะ
3: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: คึกคักอยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
3: อ
0: ย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นร้อยปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูป
2: ฮ
0: ือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
2: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญคึก
3: คักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังพลาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
2: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
2: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
2: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
3: โดย
2: ตั้งใจ
3: ธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที
2: ่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
3: ใช่ค่ะพระจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีโอ้น่าจะมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
2: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงใช่

0: ทั้งการมุทิตาประโยคเก้าทั่วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปีหลวงพี่ก็ว่าหลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้านแค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดีแล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค่ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้น มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี
1: ้
0: หลับตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้นั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้เจริญ
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

อัสมาดแยกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้อง

มมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของ

งใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆ

อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอะหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอะหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่

ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในหัวข้อคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียนวัดประชาบำรุงจัดค่ายคุณธรรมคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมให้กับนักเรียนโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางวิมลพิษเพ็งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจากนั้นได้แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงคือช่วงเช้านักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งได้เข้าฐานที่1ฟังธรรมส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าฐานที่2และในช่วงบ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าฐานที่2ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าฐานที่1ฟังธรรมค่ะโดยฐานที่1ได้รับฟังธรรมจากพระวีรชาติมเหสักโขพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลพร้อมทั้งถามตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรมร่วมกันส่วนฐานที่2ฐานกิจกรรมเป็นการฝึกระเบียบวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา6บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคณะครูเป็นผู้ฝึกให้นักเรียนซึ่งคุณครูทุกท่านได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศในค่ายคุณธรรมคิดดีทำดีพูดดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมน้องๆ นักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมและสามารถนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งได้เป็นภาพที่งดงามและน่าปลื้มใจและค่ายคุณธรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและคณะครูทั้งโรงเรียน

เก่งและคนดีมีศีลธรรมเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดบวชอุบาสิกาแก้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะตลอดระยะเวลา3วัน2คืนอุบาสิกาแก้วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้ร่วมการฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรอันดีงามทั้งการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธตลอดจนฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกันซึ่งอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการปฏิบัติธรรมพัฒนาดีขึ้นตามลำดับหลายท่านได้สัมผัสถึงความนิ่งสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอีกทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้กลับไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปและดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีอย่างมั่นคงต่อไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรช่อสิทธะวิบูลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดบทถวายพรพระส่วนประธานนำกล่าวได้น้อมถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยปลาและได้เดินทางไปร่วมพิธีปล่อยปลานอกสถานที่โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นการให้ชีวิตเป็นทานอันยิ่งใหญ่และได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปลาบปลื้มใจให้กับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ส่วนแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: เกศวะชาดกชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภโภชนะแห่งผู้คุ้นเคยกันจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ชอบถวายทานแด่พระภิกษุเป็นนิดที่เรือนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นมีภัตตาหารเตรียมไว้สำหรับถวายภิกษุ500รูปเป็นประจำเปรียบเสมือนบ่อน้ำของภิกษุสงฆ์เรื่องรองด้วยผ้ากาสาวพัดคลาคล่ำด้วยหมู่ฤาษีผู้แสวงบุญ
1: ข้าขอน้อมถวายภัตตาหารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย
0: อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงกระทำประทักษิณพระนครอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
2: ที่บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีงานอะไรกันหรือถึงได้มีพระสงฆ์มากมายขนาดนี้
3: อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถวายภัตตาหารแก่ภิกษุ500รูปเช่นนี้เป็นประจำพระเจ้าค่ะ
2: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็อยากจะถวายภัตตาหาร500รูปเป็นประจำบ้างเหมือนกัน

0: ็นผู้จัดถวายอาหารรสเลิศเหล่านั้น
1: ภัตตาหารพวกนี้พระราชาเป็นผู้ถวายเชิญภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเหล่านี้เถิด
2: ขอบใจท่านมากถ้าอย่างนั้นเราเอาภัตตาหารนี้ไปแล้วนะ
3: ท่านจะเอาภัตตาหารนี่ไปไหนหรือ
2: เราไม่คุ้นกับการฉันในรั้วในวังนะสิ
0: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในพระราชนิเวศแต่ไม่ปรารถนาที่จะนั่งฉันในที่นั้นต่างก็รับเอาภัตตาหารมีรสเลิศต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปยังบ้านอุปัฏฐากของตนให้ภัตตาหารที่ได้รับจากในวังแก่พวกอุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วพากันฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
2: นี่เป็นอาหารจากในวังพวกเจ้าเอาไปกินกันเถอะ
4: โอ้โหอาหารเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยลาบปากของเราแท้ๆ
0: วันหนึ่งมีผู้นำผลไม้จำนวนมากมาถวายพระราชาพระองค์จึงรับสั่งให้ข้าหลวงนำผลไม้เหล่านั้นไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์เมื่อข้าหลวงไปถึงโรงภัตตาหารก็ไม่พบเห็นภิกษุสักรูปเดียวจึงกลับไปกราบทูลพระราชา
1: ที่โรงภัตตาหารไม่มีภิกษุสักรูปเลยพระเจ้าค่ะ
5: เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือหรือว่านี่คงจะไม่ถึงเวลาฉันภัตตาหารกระมัง
6: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารแล้วกลับไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในวังของพระองค์แล้วนำไปยังบ้านของอุปัฏฐากผู้คุ้นเคยและให้ภัตตาหารแก่อุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
6: ภิกษุเหล่านั้นรับภัตตาหารแล้วก็เอาไปให้บ้านอุปัฏฐากแล้วฉันอาหารที่อุปัฏฐากถวายแทนพระเจ้าค่ะ
5: เอภัตตาหารที่เราถวายก็เป็นอาหารรสเลิศทำไมภิกษุทั้งหลายจึงทำเช่นนั้นนะ
0: เมื่อเกิดความสงสัยพระราชาจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่พระวิหารเชตวันทรงนมัสการแล้วจึงทูลถามเรื่องนั้น
5: ข้าแต่องค์พระศาสดาเพราะเหตุอันใดกันภิกษุทั้งหลายจึงไม่ฉันภัตตาหารที่หม่อมฉันถวายล่ะพระเจ้าค่ะ
0: มหาบพิตรธรรมดาการบริโภคโภชนะมีความคุ้นเคยกันสำคัญยิ่งเพราะในพระราชวังของพระองค์ไม่มีผู้เข้าไปทำความคุ้นเคยแล้วให้ด้วยความสนิทสนมภิกษุทั้งหลายจึงรับภัตตาหารแล้วฉันในที่แห่งคนผู้มีความคุ้นเคยแก่ตนแม้บัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายครั้นเมื่อโรคเกิดขึ้นเมื่อพระราชาแม้ทรงพาหมอทั้ง5ตระกูลไปให้กระทำยาโรคก็ไม่สงบแต่เมื่อได้ไปยังสำนักของคนผู้คุ้นเคยกันบริโภคยาคูอันทำด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งไม่เค็มและผักซึ่งราดด้วยสักแต่ว่าน้ำเปล่าไม่มีรสเค็มก็หายโรคครั้นพระราชาทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ณกาสิกรัตนามว่ากัปปกุมาร
7: กัปปกุมารลูกพ่อดูสินับวันเนี่ยเจ้าช่างน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน
0: เมื่อกัปปกุมารเจริญวัยแล้วเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักกศิลาภายหลังได้บวชเป็นฤาษีและเป็นศิษย์เอกของเกศวดาบทซึ่งมีศิษย์500รูปอัธยาศัยใจคอของกัปปดาบทนั้นเป็นที่ถูกใจของเกศวดาบททำให้ดาบททั้งสองสนิทสนมคุ้นเคยกันยิ่งนัก
8: ดีเลยกัปปดาบทนิสัยเจ้าถูกใจข้านักต่อไปเจ้าจะเป็นศิษย์เอกของเรา
0: วันหนึ่งเกศวดาบทได้พาดาบททั้งหลายเข้าเมืองเพื่อขออาหารเมื่อเดินทางมาถึงนครพาราณสีแล้วจึงพักอยู่ในพระราชอุทยาน
8: คืนนี้เราจะพักกันที่นี่พรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองกัน
1: ขอรับอาจารย
0: ์วันรุ่งขึ้นดาบททั้งหลายก็เข้าไปสู่พระนครเพื่อขออาหารเมื่อไปถึงประตูพระราชวังพระราชาทรงเห็นดาบทเหล่านั้นจึงให้ข้าหลวงไปนิมนต์มาแล้วถวายภัตตาหารให้ฉันภายในพระราชนิเวศและทรงอาราธนาให้พักอยู่ในพระราชอุทยานในช่วงฤดูฝน
5: เชิญพวกท่านฉันอาหารที่เราจัดถวายเถิด
8: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
5: นี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วเชิญพวกท่านพักอยู่ในพระราชอุทยานตลอดหน้าฝนนี้เถิด
0: ครั้นเมื่อล่วงการฤดูฝนแล้ว

0: เกศวัฏฐาบทได้ทูลอำลาพระราชากลับไปยังหิมวันตประเทศพระราชาทรงขอให้เกศวัฏฐาบทพักอยู่ต่อให้ส่งดาบทอื่นๆกลับไปยังหิมวันตประเทศก่อน
1: ท่านเป็นผู้เฒ่ามีอายุมากแล้วเชิญพักอยู่ที่นี่ต่อเถิด
2: ก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฝากท่านกับปัดดาบทช่วยดูแลสิทธิ์คนอื่นๆของเราด้วย
0: กับปัดดาบทเดินทางกลับไปยังหิมวันตประเทศพร้อมกับดาบททั้งหลายฝ่ายเกศวัฏฐาบทนั้นเมื่ออยู่เหินห่างกับปัดดาบทก็รู้สึกรำคาญใจคิดถึงผู้ที่คุ้นเคยกันไม่เป็นอันหลับนอน
2: ตอนนี้กับปัดดาบทกับดาบทอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะข้าอยากพบเขาจริงๆ
0: เมื่อเกศวัฏฐาบทคิดถึงสหายจนนอนไม่หลับนานเข้าก็ล้มป่วยเกิดทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งพระราชาทรงพาแพทย์มาทำการรักษาถึง5คนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได
1: ้ท่านหมออาการของเกศวัฏฐาบทเป็นอย่างไรบ้าง
3: หม่อมฉันไม่รู้สาเหตุของโรคจึงไม่สามารถรักษาได้พระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงถามเกศวัฏฐาบทถึงสาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยเกศวัฏฐาบทบอกสาเหตุทั้งหมดแล้วจึงทูลขอให้ส่งตนกลับไปยังหิมวันตประเทศ
2: พระองค์ทรงอยากให้หม่อมฉันตายหรืออยากให้หายจากโรคพระเจ้าค่ะ
1: เราอยากให้ท่านหายจากโรคแน่นอน
2: ถ้าเช่นนั้นโปรดส่งหม่อมฉันกลับไปยังหิมวันตประเทศเถิด
1: ถ้าเช่นนั้นเราจะทำตามประสงค์ของท่านก็แล้วกัน
0: เมื่อรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกศวัฏฐาบทล้มป่วยแล้วพระราชาส่งให้นารทอัมมาตตามไปส่งเกศวัฏฐาบทยังหิมวันตประเทศพร้อมกับพวกพรานป่าน
1: ารทอัมมาตท่านจงไปส่งท่านดาบทยังหิมวันประเทศเถิด
4: พระเจ้าค่ะ
0: นารทอัมมาตนำเกศวัฏฐาบทไปส่งยังหิมวันตประเทศแล้วจึงกลับมาฝ่ายเกศวัฏฐาบทเมื่อพอได้เห็นกับปดาบทเท่านั้นโรคทางใจก็สงบความรำคาญใจก็ระงับไปลำดับนั้นกับปดาบทได้ให้ยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยพร้อมกับผักต้มแก่เกศวัฏฐาบทโรคของเกศวัฏฐาบทก็ทุเลาลงทันที
5: ท่านฉันอาหารเหล่านี้เสียก่อนเถิด
2: ขอบใจท่านมากเราคิดถึงที่นี่เหลือเกิน
0: ฝ่ายนารทอัมมาตนั้นเมื่อกลับมาถึงพระนครพระราชาก็ทรงส่งไปดูอาการของเกศวัฏฐาบทอีกครั้งด้วยความเป็นห่วง
1: ท่านอมาตย์เรารู้สึกห่วงเกศวัฏฐาบทเหลือเกินท่านช่วยไปยังหิมวันประเทศอีกครั้งแล้วก็กลับมาส่งข่าวแก่เราด้วยเถิด
4: พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อนารทอมาตย์ไปถึงหิมวันตประเทศแล้วสอบถามอาการของเกศวัฏฐาบทก็พบว่าเกศวัฏฐาบท

0: ื่นขึ้นมากเลยนะ
1: ขอบใจท่านมากที่เป็นห่วงเราหายจากโรคร้ายนั้นแล้วล่ะ
0: ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกันขนาดพระเจ้าพาราณสีทรงพาแพทย์มาดูแลรักษาท่านถึง5คนยังไม่สามารถทำให้ท่านหายได้แล้วนี่กับดาบททำให้ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกัน
1: กับปดาบททำให้เรายินดีอยู่อย่างนี้จึงให้เราดื่มยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยอันละคนด้วยผักที่ราดด้วยน้ำซึ่งไม่เค็มและไม่ได้อบกลิ่นพยาธิในร่างกายของเราสงบระงับเพราะข้าวยาคูนั้นเราเป็นผู้หายโรคแล้ว
0: ทำไมท่านถึงพอใจข้าวฟ่างและลูกเดือยมากกว่าอาหารที่พระราชาถวายล่ะ
1: อาหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลผู้คุ้นเคยกันแล้วบริโภคในที่ใดการบริโภคในที่นั้นแหละดีเพราะรสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นเยี่ยม
2: นารทอมาตย์ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินทางกลับไปกราบทูลพระราชาตามที่เกศวัฏฐาบทบอกกล่าวพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชนชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์นารทอมาตย์ในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรเกศวัฏฐาบทในครั้งนั้นได้เป็นพวกมหาพรหมส่วนกัปปดาบทคือเราตถาคตฉะนี้แหละ

0: อีกวันนึงก็ดีทุกวันนะสำหรับชีวิตนักสร้างบารมีนะก็เราก็จะได้มาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาการฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวนาเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือการทำใจของเราให้ผ่องใสยังไงล่ะเมื่อเราได้ฟังสัจธรรมฟังความรู้อันดีอันประเสริฐเนี่ยใจมันก็ชื้นผ่องใสนะหลวงพี่เองปีติใจทุกครั้งเลยนะในการที่ฟังธรรมเนี่ยยิ่งธรรมะเทศนาที่จับใจปลื้มมันขนลุกปีติชูชันไปหมดแล้วก็ยังมาซึ่งความเห็นถูกธรรมะหลายข้อนี้นะเราก็รู้แล้วแหละแต่ฟังข้อเดียวกันเนี่ยในการเวลาผ่านไปเนี่ยเราเข้าใจไม่เหมือนกันนะตัวเราคนเดียวกันเนี่ยฟังต่างเวลากันแต่ตัวเราในอดีตกับปัจจุบันมันไม่ใช่คนที่เหมือนกันอีกต่อไปแล้วเพราะการเวลาผ่านไปความเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นตัวเราที่มีพื้นฐานการเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นพอฟังเรื่องเดียวกันความเข้าใจมันก็ต่างออกไปนะดังนั้นเนี่ยธรรมะจึงควรฟังบ่อยๆแล้วก็ยิ่งปฏิบัติถ้าได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยนะความเข้าใจธรรมะก็ต่างจากแค่ฟังและรู้เฉยๆอีกเยอะเลยเพราะว่าเราจะเข้าใจถึงกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นยังไงเจออุปสรรคอะไรทำยังไงต่อสู้ยังไงถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในแต่ละวินาทีไปใช้แล้วมันยังไงลุ่มลึกขนาดไหนเกิดผลดีอะไรแก่เราก็ดังนั้นเราก็จะได้มาฟังโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นตะบันธรรมของเรานะที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราก็ขอเชิญรับฟังทบทวนโอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่ได้ในเวลานี้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: ถวายมณีหลวงพ่อครับ
1: ทุกๆงานบุญของเราไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ล้วนแต่มีทีมลูกหลุกสถาพิบาลและอาสาสมัครอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกๆ การจัดงานเลย
2: สาธุ
1: ปลื้มไหม
2: ปลื้มครับ
1: ครูไม่อยากรู้ว่าลูกๆทุกคนเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยเพราะต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง
2: ครับ
1: มาวัดก็ต้องมาก่อนคนอื่นเพื่อเตรียมงาน
2: คร
1: ับจะถึงตอนปฏิบัตินาทีแล้วเสร็จงานก็ต้องอยู่เก็บงาน
2: คร
1: ับราชการก็ต้องกลับหลังคนอื่น
2: ครับ
1: ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อย
2: ครับ
1: เพราะสาธุชนทั้งเก่าใหม่ที่ได้มาเยือนบ้านของเราเขาจะตัดสินใจเดินเข้ามาต่อหรือถอยหลังกลับก็คืออยู่ที่การต้อนรับของลูกๆทุกแผนกนี่แหละจ้ะนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลนี่ย้อนไปเลยผู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับอย่างนี้คือพระอานนท์พระท่านคือผู้ที่อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคอยต้อนรับผู้มาเยือนทั้งหมดจากทุกสารทิศและท่านก็ต้องต้อนรับแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาจากไหนก็ให้ต้อนรับเท่าเทียมกันหมดเลยใครที่ได้ผ่านการต้อนรับของพระอานนท์ก็จะรู้สึกปลื้มเพราะฉะนั้นลูกสถาบันอาสาสมัครคือแผนกพระอานนท์นี่แหละจ้ะแผนกเดียวกันเลยแล้วลูกก็ทำหน้าที่ต้อนรับโดยความสะดวกสร้างความปลื้มเบิกบานใจให้กับสาธุชนตั้งแต่ก่อนที่สาธุชนจะเข้ามาถึงศูนย์กลางพิธีเมื่อเขามีกายสบายใจสบายแล้วพอได้นั่งหลับตาทำสมาธิต่อเขาก็สามารถเข้าถึงความสุขภายในก็ถึงดวงโลกพระได้ง่ายๆลูกอาสาสมัครสัตยิบาลก็จะได้บุญมากตามไปด้วยนะจ๊ะ
2: จ้า
1: โอ้มันมีอานิสงส์ที่เกิดจากการต้อนรับสาธุชนที่มาสั่งสมบุญนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ อทิเช่นต่อไปไม่ว่าเราจะไปที่ใด
2: คร
1: ับก็จะได้รับการต้อนรับในทุกสถานที่
2: จ้า
1: ไม่เก้อเขินเมื่อไปที่แห่งใดนะจ๊ะเราจะได้อยู่ในกระแสทานแห่งบัณฑิตนักปราชญ์เราจะมีกำลังพวกพ้องมากในทุกที่ทุกสถานจะได้รับการยกย่องอยู่แนวหน้าตลอดดีไหม
2: ด
1: ีเราจะมีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าใจในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งปวงคำว่าไม่รู้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนอกจากไม่รู้แล้วคำว่าไม่รวยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่เนาะ
2: ร
1: ู้
2: ท
1: ั้
2: งรวยคร
1: ับ เราจะมีถ้อยคำที่ไพเราะพูดเพราะตลอดเวลาถ้อยคำที่ถูกด่าว่าติฉินนินทาเราจะไม่ได้ยินเลยจะไม่ได้ยินเลยแม้เลยมีใบหูทั้งสองข้างก็ตามเดินไปตรงไหนแม้เขาจะลำพึงกับเรื่องนี
2: ้
1: ไม่ได้ยินเลยจะมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีดีคืออะไรที่มันอยู่รอบตัวเราดีหมดเครื่องฟังเสียงก็จะงามเครื่องฟังเสียงคืออะไร
2: ห
1: ูจะงามปากจะไม่เสียปากสวยปากสวยปากจะงามมีรัศมีด้วย
2: โ
1: อ้นี่นะปากเสียไม่มีรัศมีเพราะฉะนั้นใครมาถึงเราดูก่อนนะปากมีแสงอย่างนี่นะใครมีรัศมีใช้ได
2: ้
1: ปากดีนี่นะโอ้โหปากสว่างนี่นะถ้าวาบวาบมานะโอ้เราจะสดชื่น

0: ขึ้นตามวัยดูงามทุกวัยอยู่วัยไหนก็งามร่าเริงตลอดเวลาแม้วัยชราก็ร่าเริงแข็งแรงสูงใหญ่ใบหน้าเราจะเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานเหมือนดอกไม้แรกแย้มต่อให้ไม่ยิ้มก็ยังดูสดใสตลอดตามวัยนี่นะสดใสตามวัยแม้เราจะอยู่สูงวัยขึ้นแต่เราจะเป็นคนแก่ที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะเป็นผู้แก่บุญแก่บารมีนี่นะเมื่อถึงวันสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะงดงามประหนึ่งใบไม้ที่ร่วงหล่นมาจากต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีเทวดามาต้อนรับมาอธิบายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆให้เราฟังถึงเวลาที่จะเดินทางออกจากกายหยาบโอ้เทวดามาต้อนรับเลยเว้นคำสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่นะมีกี่ชั้นต้อนรับบอกเออแล้วเราก็เลือกเอามีกี่ชั้นนะ
1: หกช
0: ั้
1: น
0: หกชั้นเหรอนี่คืออานิสงส์โดยย่ออย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะนี่แต่เป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ไปศึกษาเอาแต่เป็นต้นอย่างนี้ก่อนการที่เรามารับบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการเตรียมงานทุกๆงานบุญเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนในบุญนี้ด้วยส่วนแห่งบุญของสาธุชนทุกคนไม่ใช่คนไหนคนหนึ่งพอเราหันไปไหนเจอคนเราได้บุญด้วยพอเขาไปทำบุญเลยมาเราได้เราจะมีรูปสมบัติแม้รูปร่างยังรวยเลยรูปสมบัตินี่มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยนี่ไม่มีตกหล่นแม้แต่ชาติเดียวนี่จ้าดีไหม
1: ด
0: ีค่ะในลูกๆอาสาสมัครศรัทธาภิบาลเริ่มทุกขณะจิตที่เรารับบุญนะจ๊ะเวลานึกทบทวนบุญแล้วเราจะได้ยิ่งปลื้มเพิ่มขึ้น ความปลื้มนี่แหละจ้ะต้องจำนะจะเป็นต้นทางทำให้เรานั่งธรรมะเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายง่ายเห็นดวงได้อย่างง่ายง่ายเห็นกายภายในได้อย่างง่ายง่ายเห็นองค์พระภายในได้อย่างง่ายง่ายดีจ้ะดีไหมจ้ะ
1: ด
0: ีความดีที่เราได้ทำแม้เพียงครั้งเดียวแต่เราสามารถนำมาตามมาลึกถึงได้หลายๆครั้งแม้ถึงวันที่เราจะอยู่บนเตียงผู้ป่วยหรืออยู่ในวัยชราแล้วก็ตามเราก็ยังตามและลึกถึงบุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครศรัทธาภิบาลนี้ด้วยความปลื้มปิติภาคภูมิใจได้เป็นสุขตลอดไปนะจ๊ะ

0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนจากวัดโศกหลังวัดสู่ชีวิตอุปถัมภ์
1: จ้าก
0: ราบครวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับผมพระครูปรัตสุทธิชัยสุทธิชโยผู้ช่วยเจ้าวาดรับธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลขอรายงานตัวเป็นตอนที่2ครับ

จากตอนที่แล้วจากชีวิตเด็กเลี้ยงเป็ดใช่ไหมครับจากชีวิตเด็กเลี้ยงเป็ดที่ต้องขยันอดทนจนได้ก้าวสู่การอบรมธรรมทายาทและก้าวสู่การเป็นวาสกหลังวัดจากนี้จิตสัตวแพทย์จุฬาได้เข้ามารับบุญอุปถากหลวงพ่อทัตตะและพระผู้ใหญ่จัดพัฒหารถวายพระจัดตักบาตรงานบุญใหญ่และเป็นหัวหน้าจราจรต่อเนื่องถึง2ปีจากวันแรกที่ผมก็มาเป็นอุบาสกหลังวัดชีวิตของผมก็ได้รับการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการได้รับบุญอุปถากหลวงพ่อทัตตะชีโวถ้าได้อุปถากองค์นี้แล้วก็จะเป็นผู้คงแก่เรียนหลวงพ่อทัตตะท่านจะทำงานจนดึกมากท่านขยันขยันนะครับทุกคืนหลังจากเสร็จงานผมจะไปรับบุญอุปถากหลวงพ่อเสมอท่านบอกว่าตั้งแต่สร้างวัดมากลัวพูดถึงสมัยพ่อขุนรามเลยเนี่ยใช้ภาษาดั้งเดิมเลยเนาะ

0: แล้วก็นี่คือนับได้ท่านรับบุญอย่างเนี้ยหลายปีเลยแล้วพ่อครับผมเห็นหลวงพ่อตั้งแต่ทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาพักก็เลยคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ทำงานหนักขนาดนี้แล้วสุขภาพของท่านไม่ดีใครจะคอยสอนอบรมพวกเราล่ะความคิดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมตั้งใจชวนคนเข้าวัดมาเป็นเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นเจอธรรมทัยญาติผมก็ชวนเจอทั้งน้องชมรมผมก็ชวนเจอสาสมัครก็ชวนเพราะการได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทำให้ผมได้ซึมซับหัวใจของนักสร้างบารมีที่ทุ่มเททำงานพระศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกด้วยครับมีอยู่วันหนึ่งช่วงหลังเพลขณะที่ผมกำลังนอนพักหลวงพ่อท่านตะท่านก็ให้ไปช่วยรับบุญผมก็รีบคว้ากุญแจขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปปกติถนนในวัดช่วงนั้นจะไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ด้วยความที่ผมเป็นวัยรุ่นผมยังซิ่งรถทิ้งโค้งไปอย่างรวดเร็วแต่ในนั้นก็มีรถคันหนึ่งวิ่งมาตรงทางโค้งนั้นพอดีผมจึงโครมรถบรรทุกแสงผมก็ชนท้ายรถคันนั้นอย่างจังผมล้มลงแต่ผมก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปขอโทษพอจะงอกหน้าเข้าไปดูในรถที่ผมชนนั้นผมก็สุขใจอย่างสุดขีดพอรถคันนั้นมีองค์เนี่ยนั่งมาด้วยแถมยังมีพระผู้ใหญ่อีกเต็มคันรถเลยดูสิท่านจะทำไงผมไม่รู้จะทำยังไงอ้าวแล้ว
1: ม
0: ัน
1: จะล
0: ึ
1: กตกใจ
0: ได้แต่ยกมือไหว้และบอกว่าขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับแต่ท่านก็รีบยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วขี่จะไปหาหลวงพ่อสตะเมื่อรับบุญไปได้สักพักหนึ่งผมยังกราบเรียนหลวงพ่อตะว่าหลวงพ่อครับโชคดีมากเลยเมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ยนท้ายรถหลวงพ่อธรรมะครับหลวงพ่อจะเงียบไปครู่หนึ่งไม่นานเท่าไหร่รถขององค์นั้นก็มาจอดนี่เนาะผู้ที่นั่งในรถนั้นก็เดินลงมาไม่ได้กล่าวติเตียนตำหนิผมแม้แต่คำเดียวแต่ให้คำแนะนำผมว่าจะรับบุญกับหลวงพ่อตาตาต้องทำอย่างไรบ้างแต่นั้นหลวงพ่อทั้งสองรูปก็คุยงานต่อเหตุการณ์นี้นอกจากหลวงพ่อไม่ตำหนิผมสักคำตอนนั้นมันยังไม่มีอารมณ์แต่ตอนนี้มีแล้วไม่ได้ตำหนิเลยไม่ได้คำเดียวแต่กลับแนะนำผมว่าจะรับบุญหลวงพ่อจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่นั้นหลวงพ่อสองลูกก็คุยงานกันต่อเหตุการณ์นี้นอกจากหลวงพ่อจะไม่ตำหนิผมสักคำแถมยังให้คำแนะนำผมอีกท้ายผมทราบซึ่งในเมตตาอย่างไม่มีวันลืมครับอย่างนี้วันนี้ก็เอาสักหน่อยนะโอ้เวลานั่งใกล้หลวงพ่อจะดูหล่ออยู่เลยและทำได้อุปถากหลวงพ่อทัตตะชีโวโอ้ดูตอนนั้นท่านสมบูรณ์เนาะ

ช่วงที่เป็นประสบผมคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะได้บวชเสียทีที่พิจารณาหลวงพ่อจะว่าระหว่างเป็นพระกับเป็นประสบอย่างไหนได้บุญมากกันครับในใจก็หวังว่าถ้าหลวงพ่อท่านตอบว่าพระผมจะได้ถือโอกาสขอบวชเลยโอ้นี่มีแผนน่ะแต่หลวงพ่อทัตตะก็คือหลวงพ่อทัตตะนี่นะท่านกลับเปรียบเทียบว่าท่านพูดถึงผลไม้ก่อนมะม่วงที่ยังไม่แก่แล้วนำไปบ่มให้สุกกับมะม่วงที่สุกคาต้นรสชาติมันอร่อยไม่เหมือนกันและท่านก็บอกว่ายังเป็นอุบาสกอยู่ก็ยังสามารถติดตามหลวงพ่อไปได้ทุกที่นะเป็นเข้าใจได้ในทีเดียวผมต้องฝึกตัวทำหน้าที่อุบาสกต่อไปครับโอ้หลวงพ่อตาท่านสุดยอดเลยฟังเพลง

0: หรือว่าพระตถาท่านสอนเสมอว่ารับหน้าที่ตรงไหนก็ต้องสร้างคนด้วยผมรับหน้าที่จราจรจึงไม่ได้คิดเพียงแค่ทำงานให้เสร็จแต่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และคุณธรรมที่ได้รับจากหลวงพ่อแก่ทีมงานอีกด้วยครับเมื่อดูแลภายในจราจรได้2 ปีงานก็เริ่มตั้งหลักได้และทีมงานก็สามารถรับบุญกันอย่างคล่องแคล่วผมก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงจึงขอพักรักษาตัววันหนึ่งหลวงพ่อจะตักกระแวะมาเยี่ยมท่านสาธุความเมตตาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังลูกผมตอบว่า
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: ท่านจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเป็นหัวหน้าพิธีกรรมผมก็ตอบว่า
2: คร
0: ับด้วยความปลื้มใจจากคนที่เคยอยู่ฝ่ายจราจรทำงานอยู่รอบนอกสุดของพิธีวัดไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางของพิธีเลยวันนี้กลับต้องมาเป็นหัวหน้าพิธีกรรมผมจึงเริ่มต้นจากการศึกษาทุกอย่างใหม่ทั้งหมดดูภาพเก่าดูอัลบั้มศึกษาขั้นตอนของงานแล้วก็ไปทำความรู้จักกับอาสาสมัครชุดเดิมแต่เนื่องจากพิธีกรรมเป็นงานใหญ่จะดูแลเพียงคนเดียวไม่ได้ผมจึงออกตามทั้งธรรมทายาทน้องๆชมรมพุทธมาช่วยงานกันครับบรรยากาศสาธุชนมาร่วมงานณสภาธรรมการสากลไม่เห็นมีคนเท่าไหร่เลยอ่ะ

บรรยากาศพิธีทอดผ้าป่าวันมาฆบูชาปี2533ในเวลาครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกาย

บรรยากาศพิธีวางศิลาเริ่ม 2,000 ไร่และจุดมาฆะประทีปวาระครบรอบ20ปีวัดพระธรรมกาย

0: ผ่านไป1 ปีเมื่อพิธีกรรมเริ่มตั้งหลักได้หลวงพ่อทัตตะก็มอบหมายงานใหม่ให้ไปดูแลศูนย์ประสานงานเจ้าหน้าที่ผมก็ตอบ
1: คร
0: ับเหมือนเดิมผมรับหน้าที่นี้แล้วก็เริ่มศึกษาว่าจะมีคนมาร่วมงานจำนวนเท่าไหร่ต้องตั้งรับอย่างไรมีฝ่ายใดเกี่ยวข้องบ้างจากนั้นก็ประชุมวางแผนและจัดงานทำอยู่ชนิดประมาณครึ่งปีในช่วงที่รับบุญอยู่กับหลวงพ่อตาท่านไม่ได้สอนผมเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแต่ฝึกผมผ่านทุกกิจวัตรเวลาท่านเดินทางประเทศข้างนอกหรือไปตรวจงานตามที่ต่างๆท่านก็จะให้ผมติดตามด้วยแต่ผมได้ฟังธรรมเห็นวิธีการทำงานของท่านแต่ผมทราบซึ่งว่าหลวงพ่อไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยในปี2533โอกาสสำคัญผมก็มาถึงผมได้รับบุญหน้าที่อุปถัมภ์หลวงพ่อธรรมชโยบนดอยต่างๆอ๋อเหรอทั้งดอยสุเทพภูกระดึงภูเรือสวนบัวสวนประดาวัดเป็นต้นได้ติดตามหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมในทุกๆที่ทีนี้ผมคืออุปถากดูแลปัจจัยสี่ถวายหลวงพ่อติดตามหลวงพ่อปฏิบัติธรรมในทุกแห่งพร้อมถวายการอุปถากครับนี่ผมครับที่ไหนก็ไม่ทราบครับ
2: ภูเรือครับ
0: ภูเรือแม้ช่วงที่หลวงพ่อรับแขกผมก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์ครับไม่ใช่แขกกับญี่ปุ่นนะนี่เออพระญี่ปุ่นเนาะหลวงพ่อเดินทางไปร่วมพิธีกรรมและสำรวจพื้นที่ต่างๆผมจะติดตามไปถวายการอุปถัมภ์ด้วยทุกครั้งเนี่ยนี่หลวงพ่อยังได้สอนผมเรื่องการทำงานกับคนวันหนึ่งผม

เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าสมัยผมอยู่ฝ่ายจราจรมีน้องเขียนจดหมายมาบอกว่าผมพูดตรงเกินไปจนเขารับไม่ได้หลวงพ่อก็สอนว่าตรงเกินไปไม่มีหรอกจ้าตรงอย่างมากแค่180องศาหลวงพ่อแต่ผมสบายใจก่อนแล้วก็สอนต่อว่าการพูดให้ถูกต้องอย่างเดียวไม่พอต้องพูดให้ถูกใจด้วยถูกต้องอย่างเดียวคนฟังอาจจะไม่อยากทำตามแต่ถ้าถูกต้องด้วยถูกใจด้วยเขาก็อยากทำตามคำสอนนี้ตามผมเข้าใจว่าการทำงานกับคนต้องพูดภาษาคนเฮ้ยต้องพูดรักษาใจน้อยผ่องใสด้วยครับอีกวันหนึ่งผมเล่าหลวงพ่อฟังว่าการทำงานกับคนต้องอดทนหลายอย่างหลวงพ่อถามกระดับว่าสร้างบารมีมันต้องทนขนาดนั้นเจ้าเลยจ้าแล้วท่านก็สอนว่าถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องทนคือต้องพิจารณาถึงเหตุผลที่แท้จริงทนแบบใช้ปัญญาไม่ใช่ไม่เก็บกดถ้าทนก็ได้ก็ใช้ก็ได้คนบางคนมีบางสิ่งที่ไม่ถูกใจเราแต่เราทนเขาได้ก็จะนำความสามารถของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผมได้รับบุญอุปถัมภ์จนถึงปลายปี2536หลวงพ่อก็ไม่ตายพักรักษาสุขภาพวันหนึ่งขณะกำลังนอนพักนี่นะหลวงพ่อธรรมชโยก็บอกว่าวันที่22เมษายนนี้วันดีบวชนะโรคภัยจะได้หายผมก็ตอบว่าครับในวันที่ผมบวชหลวงพ่อตาก็ให้โอวาทว่าบวชแล้วเหมือนนักรบสวมชุดเกราะลงสนามแล้วถอยไม่ได้แล้วนะลูกขอกรรมลาโบที่ชีวิตครับนี่

พิธีตัดปลอยผมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทโอ้ยโยมพ่อก็มาโยมแม่มาพี่ชายมาน้องสาวมาโอ้ยโยมพ่อหล่อเนาะนี่จ้าวันแรกการบรรพชาสมบทก้าวสู่เพศสมณะโอ้โหสงบเสงี่ยมสง่างามเลยนี่หลังจากบวชแล้วผมได้มีเวลานั่งสมาธิและศึกษาธรรมะร่วมกับพระที่บวช ด้วยกันแต่เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลวงพ่อทัตตะก็มาหาเลยมาหาหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อขอผมให้ไปดูแลงานอาสาสมัครหลวงพ่อธรรมชโยก็ตอบ yes อนุมัติยังมอบหมายดูแลบาศกเพิ่มอีกด้วยผมก็ตอบว่าครับแต่ครับของผมนี้ไม่ใช่ครับธรรมดาครับด้วยหัวใจ

ครับตั้งแต่หนุ่มจนชราช่วงกลางปี2537ผมยังได้มาเป็นหัวหน้ากองอาสาสมัครและกำลังเสริมเพื่อจัดระบบการจัดหาการรักษาการพัฒนาและการหล่อหลอมอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียวกันผมก็ไปกราบขอคำแนะนำหลวงพ่อสอนว่าอาสาสมัครต้องเป็นคนดีมีฝีมือมีอุดมการณ์ทำงานเป็นทีมต้องอารมณ์ดีอาภรณ์ดีอริยบทดีเพราะอาสาสมัครเป็นเหมือนดอกไม้ที่ทำให้ผู้มาวันรู้สึกสดชื่นและสบายใจเมื่อสายชนได้รับการต้อนรับอย่างดีใจก็คลายกังวลพอหลวงพ่อมานำนั่งสมาธิเขาก็เข้าถึงทำได้ง่ายขึ้นอาสาสมัครจึงมีส่วนในบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของทุกคนที่มาร่วมงานด้วยครับนี่เนาะอบรมปฏิบัติธรรมเราล้อมอาสาสมัครให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้อาสาสมัครมีเยอะแยะเลยนี่ย้อนวันงานยก196ไร่อาสาสมัครทุกคนต่างวัฒนธรรมที่ดูหัวใจครับนี่

เราว่าความสำคัญกับงานอาสาสมัครมากหลายคำแนะนำออกแบบโลโก้ออกแบบชุดจัดที่มีการปฏิบัติตามปีละ2 ครั้งจัดสัมมนาหล่อหลอมเพื่ออาสาสมัครมีทักษะในการรับบุญมีธรรมะและมีอุดมการณ์ในการสร้างบารมีรวมทั้งยังแต่งเพลงนักรบกล้าอาสาสมัครด้วยครับ

หลวงพ่อครับครับชีวิตของผมจากวัดศกหลังวัดได้ก้าวสู่ชีวิตอุปถากที่เป็นภารกิจบุญที่ปลื้มที่สุดในชีวิตของผมครับส่วนเรื่องราวชีวิตผมหลังจากบวชแล้วและเรื่องราวนักรบกล้าสาสมัครสำนักสถาบันจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงผมขอกราบรัตนาหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวตามที่หลวงพ่อปรารถนาและผมขอสร้างบารมีตามที่หลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคลาสเลิฟหลวงพ่อ

กราบอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุก็ชื่นใจนะผู้ที่เป็นอาสาสมัครคือผู้มีหัวใจที่งดงามเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆส่วนตัวเลยถึงได้ชื่อว่าอาสาสมัครไงเข้ามาสร้างความดีเนี่ยได้ถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้มองเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะเราเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งกันเลยเนี่ยแล้วก็เล็งถึงความสำเร็จเป้าหมายจะเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่ท้อสู้พันฝ่าไปจนทั้งนำความสำเร็จมาให้หมู่คณะส่วนรวมแล้วก็โดยเฉพาะพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิตของท่านก็น่าชื่นชมทีเดียวเอาวันนี้เราก็มาคุยกันถึงผู้มองเห็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์มีมากมายเราเห็นหรือเปล่าหรืออะไรนั่นมาบดบังเราก่อนอื่นก็มาทบทวนกันก่อนในคราวที่แล้วที่พูดถึงอาหารกิเลสเนี่ยที่ว่ากิเลสมีการบำรุงเลี้ยงไปตามลำดับตั้งแต่เริ่มการไม่ครบสัปปรุษทำให้ไม่มีโอกาสได้ฟังสัจธรรมสัปปรุษเนี่ยเราอย่าไปจินตนาการว่าต้องเป็นคนดีที่แบบมันหาไม่ได้ในโลกนี้มันต้องเป็นคนแบบก็คนในโลกนี้นี่แหละที่เป็นคนดีทั่วไปก็คือสัปปรุษเนี่ยที่เราสามารถหาครบได้แล้วก็การฟังสัทธรรมเนี่ยก็คือการพูดคุยกันรับฟังความเห็นฟังบรรยายไลฟ์โค้ชบางคนที่ประพฤติตัวดีก็เป็นสัปปรุษแล้วก็ฟังแล้วเราก็มีความรู้โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาผู้มีความรู้เนี่ยตั้งแต่พระภิกษุลงไปจนกระทั่งแม้เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรก็ใช่หมดแหละหรือแม้บางทีบางคนเนี่ยมีหลายมิติไอ้ด้านนี้เขาอาจจะไม่ดีนะแต่ด้านเนี้ยเขาเป็นสัปปรุษแค่บางด้านเขาก็อาจจะถ่ายทอดความดีเหล่านั้นเป็นสัจธรรมเฉพาะด้านนั้นแล้วเราก็รับฟังเอาเป็นแบบอย่างได้เหมือนกันเนี่ยมันมีการปฏิบัติจริงในหน้างานอีกเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้เรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ขาดแคลนไปเรื่อยๆเราไม่มีการที่เราไม่ครบสัปปรุษเราก็ไม่ฟังสัจธรรมไม่ฟังสัจธรรมเราก็ไม่มีศรัทธาทำให้เราไม่มีโยนิโสมนสิการไม่คิดในใจโดยแยบคายสติสัมปชัญญะการระลึกรู้ระวังตัวมันก็หายไปทำให้เราไม่สำรวจอินทรีย์และนำมาซึ่งกายวาจาใจทุจริตเกิดความนิวรณ์ขึ้นในใจรบกวนจิตใจนานาประการบดบังให้มืดมิดเกิดอวิชชาและเราก็ไม่รู้ลุ่มหลงคิดผิดตัดสินใจผิดนี่เป็นกระบวนการบำรุงเลี้ยงกิเลสไล่ขึ้นไปเนี่ยซึ่งก็ได้ให้เทคนิคไว้ว่าการที่เราจะเอาชนะกิเลสตัวไหนเนี่ยเราก็ตัดเสบียงอาหารบนวงเลี้ยงตัวนั้นแล้วก็ดูลำดับเลยว่าที่เราเจอปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ระดับไหนเนี่ยแล้วเราก็ตัดไอ้ตัวล่างลงไปคือทำให้มันดีเสริมเข้าไปก็จะชนะได้ทีเนี้ยเราจะมาโฟกัสกันที่ในส่วนพื้นฐานเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปล่มเอาปลายทางเนี่ยก็เพราะพื้นฐานไม่แน่นโดยเฉพาะที่ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยคือหมดกำลังใจหรือคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ดีอันนี้คืออาการของความหมดศรัทธาไม่มีศรัทธาขาดพละ5เนี่ยในข้อแรกเลยคือศรัทธาขาดกำลังใจขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจตัวเองมั่นใจในชีวิตขาดความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นได้คือมันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในความดีแล้วหรือในโอกาสที่มันจะพัฒนาได้ความมั่นใจความหวังตรงนั้นมันหายไปทำให้มันซึมเศร้าอ่ะมันหม่นหมองไม่กล้าไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเองอย่างนั้นน่ะนี่เราจะสร้างศรัทธาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงกันข้ามกันดีกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงอาหารที่บำรุงเลี้ยงความรู้แจ้งความที่เราจะได้เข้าใจสิ่งต่างได้อย่างดีเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าการครบสัปปรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์เนี่ยการฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การกระทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์
ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อม

ริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติมีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ก็ไล่ตั้งแต่ข้อแรกไปเลยส่วนความหมายในเบื้องปลายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาขยายความในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ตรงความหมายในช่วงล่างดีกว่าเนี่ยถ้าโดยสรุปก็คืออาหารของความรู้แจ้งและหลุดพ้นจากกิเลสนี่ก็ไล่เรื่อยไปเลยพื้นที่สนับสนุนกันเรื่อยไปตั้งแต่วิชชาวิมุตติโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4สุจริต3การสํารวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะการทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองศรัทธาการฟังสัจธรรมและการคบสัปปุรุษซึ่งก็มีอาหารบำรุงเลี้ยงขึ้นไล่ขึ้นไปย้อนคืนขึ้นไปเนี่ยเราอ่อนตรงไหนแล้วก็เสริมตรงนั้นเนี่ยอยากจะพัฒนาตรงไหนแล้วก็มันพัฒนาไม่ได้สักทีต้องเสริมอาหารบำรุงเลี้ยงในส่วนนั้นมันคืออะไรก็ไล่ขึ้นไปสุดท้ายแล้วทำให้เรารู้เห็นจริงอ่ะคิดก็ถูกตัดสินใจก็ถูกเกิดปัญญาเนี่ยนี่เรามาโฟกัสกันในช่วงล่างพื้นฐานเนี่ยที่มักจะคลอนแคลนกันคนในสังคมก็เป็นกันเยอะนะก็คือความศรัทธาทำให้มีพลังใจในการยืนหยัดแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความหวังในชีวิตนะความหวังก็คือหนึ่งในศรัทธาคือความเชื่อมั่นว่าดีขึ้นได้จะเดินได้สำเร็จได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ดีได้รอดปลอดภัยได้แน่นอนนี่คือความหวังหรือศรัทธาอีกแบบหนึ่งนั่นเองตัวอย่างหมวดธรรมที่มีศรัทธาเนี่ยเรามาดูอย่างพละห้าซึ่งเป็นกำลังใจแล้วหมดกำลังใจแล้วก็มาดูว่าหมดส่วนไหนส่วนใหญ่จะหมดกันที่วิริยะกับศรัทธานี่แหละถ้าใครหมดศรัทธาแล้วก็จะล้มเลิกเลยเพราะว่าศรัทธาเป็นจุดริเริ่มและทำให้สิ่งนั้นยืนหยัดอยู่ได้คือพลังศรัทธานี่แหละถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าดีอยู่ได้แล้วก็ทำเชื่อมั่นว่าสำเร็จได้แล้วก็มุ่งไปต่อแต่ถ้าความเชื่อมั่นหายไปแล้วก็จบเลยศรัทธาหายจากสิ่งไหนแล้วก็จะล้มเลิกสิ่งนั้นไปเลยศรัทธาในบุคคลหายแล้วก็จะไม่เราก็จะไม่ยุ่งกับคนนั้นอีกและนำเป็นพื้นฐานในการจุดไฟในใจคือวิริยะให้ลุกโชนขึ้นมาก็ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานอย่างนักรบจะรบกันเนี่ยแม่ทัพก็ต้องพูดปลุกใจก่อนเพราะคนกำลังจะไปตายดิเนาะถ้าไม่มีกำลังใจเดี๋ยวเห็นเพื่อนวิ่งไปแล้วก็ตายต่อหน้าเราวิ่งไปรู้เลยไปตายแน่นอนแล้วใครมันจะมีกำลังใจไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าสู้ไปก็ตายเขาเรียกหมดศรัทธาไม่รู้จะเชื่อในอะไรแล้วเกิดความกลัวแล้วก็ไปดีกว่าแต่พอพูดปลุกกำลังใจว่าถ้าเราไม่สู้แล้วก็คิดดูสิครอบครัวเราจะเป็นยังไงถ้าข้าศึกยึดเมืองได้ประเทศชาติเราที่บรรพบุรุษเสียสละนามจะเป็นยังไงพูดอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเรากำลัง

ที่คุ้มค่ากับการแลกชีวิตเมื่อความเชื่อมั่นศรัทธาเกิดงั้นก็เกิดปลุกไฟในใจคือวิริยะเกิดความกล้าหาญฮึกเหิมขึ้นมาได้แล้วก็ต่อสู้ชีวิตเราก็เช่นกันเราก็ต้องปลุกศรัทธาใครหมดกำลังใจส่วนใหญ่จะหมดศรัทธานะหรือบางทีก็หมดวิริยะบางทีศรัทธาไม่ล้มเลิกหรอกนะแต่มันจะไปต่อมันก็จะไหวเลิกก็อันนี้หมดไฟ อินทรีย์ห้าเนี่ยก็มีศรัทธาส่วนใหญ่จะลงท้ายที่ปัญญาหมดเลยนะอริยวัตถิก็ขึ้นที่ศรัทธาสัมปรายิกถประโยชน์สี่นี่ก็เนี่ยศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เสียสละทำหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของสัมปรายิกถะหรือประโยชน์ในภพหน้าเนี่ยทั้งสี่เลยคือเริ่มต้นที่ศรัทธาเชื่อมั่นว่าเหนื่อยเนี่ยแล้วเหนื่อยเพื่ออะไรมันคุ้มค่าเพราะว่าเชื่อมั่นในความดีในผลแห่งความดีในการสร้างบุญบารมีเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกฎแห่งกรรมอย่างเต็มเปี่ยมเลยจึงอาสาสมัครมาทำหน้าที่นี้และถ้าใครกระทำด้วยศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้มันจะเต็มอิ่มในใจจะปลื้มใจมันไม่ต้องมีคำชมจากใครหรอกนะเพราะว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจประเสริฐของคนในโลกเนี่ยมันมีศรัทธาอยู่เต็มเปี่ยมมันปลื้มในตัวเองเนี่ยมันมีทรัพย์ตรงนี้อยู่ไม่ต้องหวังคำชมจากใครก็ได้มีศีลสัมปทาคืออุดมไปด้วยการฝึกตัวเนี่ยพอเราฟังเรื่องศีลนี่นะส่วนใหญ่จะไปคิดกันแค่ศีล5ศีล8ศีล227เวลาเราได้ยินเรื่องศีลในหมวดธรรมข้อไหนเนี่ยให้กลับเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งศีลคือความเป็นผู้ที่งดงามด้วยกายวาจาใจเนี่ยจะงดงามได้อย่างไรก็ต้องไม่มีมลทินและอะไรคือมลทินก็คือการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นผู้มีศีลเนี่ยคือเป็นผู้ปกติคือปกติที่ควรจะเป็นในบทบาทในหน้าที่นั้นเรามีหน้าที่ต้อนรับศีลของผู้ต้อนรับคืออะไรล่ะก็ต้องมีกิริยามีการพูดอย่างนี้อย่างนี้อาชีพนั้นก็มีศีลของแต่ละอาชีพคือปกติที่ควรจะเป็นต้องแต่งตัวอย่างนี้แบบนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็หมู่คณะส่วนรวมองค์กรนั้นก็เสียหายการต้อนรับก็เหมือนกันมีศีลของผู้ต้อนรับนี่ต้องยิ้มแย้มต้องงี้พูดไม่ดีนี่แม้มันไม่ผิดศีล5แต่มันผิดศีลของฝ่ายต้อนรับเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่ประทับใจแล้วก็เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้เช่นกันให้เรากลับเข้าสู่ศีลตรงนี้แล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องฝึกตัวอย่างนี้อย่างนี้ให้งดงามให้เป็นปกติของที่ควรจะเป็นแล้วก็จาคะสัมปทานี่เด่นเลยเพราะจาคะคือผู้ที่เสียสละสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหนื่อยตากแดดที่สละแม้กระทั่งความมีผิวงามเนาะต้องตากแดดตากฝนโอ้ยตัวดำแต่ก็แม้ตัวจะเข้มด้วยเปลวแดดที่แผดเผาเนี่ยแต่ว่าใจนี่สว่างสวยโอ้ยปลื้มปิติบานเลยมีความสุขและปัญญาสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะว่ามันต้องเจออะไรมากมายเนี่ยและการที่จะสู้ฟันฝ่าไปได้มันก็ต้องฝึกรับปัญญาให้เฉียบคมเนี่ยฝึกพัดวีเชื้อไฟแห่งปัญญาให้มันลุกโชนสว่างสวยเนี่ยทำให้ทะลุทะลวงปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้เนี่ยก็ถือว่าผู้ที่เสียสละกระทำความสำเร็จหมู่คณะนี้ก็ถึงพร้อมด้วยสัมปรายิกถะคือประโยชน์ในเบื้องหน้าแห่งตนเนี่ยสมาชีวิตธรรม4ก็นี่เริ่มที่ศรัทธาเวสารชกรณธรรม5เนี่ยเป็นผู้กล้าก็เริ่มที่ศรัทธาเหมือนกันเชื่อมั่นในตนเองไหม

เราได้มีชนะปักหลังไหมกระทำผิดอะไรไหมหรือการแต่งตัวหรือข้อวัดปฏิบัติเรามันผิดกฎระเบียบของหน่วยงานนั้นหรือเปล่าที่มันไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลอะไรหรอกนะต้นผิดระเบียบขององค์กรน่ะมันก็ทำให้ความกล้ามันหายไปเหมือนกันนะถ้าเราต้องไปปาฐกถาหรือพูดในงานศพแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราเผลอใส่สีชมพูมาอย่างเงี้ยให้เราออกไปพูดเดี๋ยวก็ไม่มันไม่ผิดศีลห้าศีลแปดแต่มันผิดศีลหรือว่าปกติที่ควรจะเป็นของผู้ไปร่วมงานอย่างนั้นน่ะมันก็ขาดความกล้าเหมือนกันใครอยู่ในร่องในรอยของบทบาทหน้าที่ตัวเองอย่างดีเสมอมามันจะอาจหาแก้วกล้ามันไม่มีชนะปักหลังไม่มีอะไรด่างพร้อยให้อับอายให้ละอายใจเนี่ยมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำบรรลือศีลนาฏกันเลยทีเดียวอริยทรัพย์7ก็ขึ้นที่ศรัทธาสุดท้ายก็ลงแท้ที่ปัญญานะว่าเป็นพื้นฐานของปัญญานี่นี่ก็ใช่สัทธรรมะสมณาคโตเนี่ยก็เริ่มที่มีศรัทธาเป็นอันดับแรกเลยอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือหมดกำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันดรอปลงเนี่ยในทางโลกเขาก็จะมีการบำบัดจิตเนาะมีตั้งกลุ่มมีการพูดคุยมีการฟังไอ้การตั้งกลุ่มฟังมีการสนทนากันสนทนาเรื่องอะไรก็เรื่องที่ดีๆเรื่องที่เกิดกำลังใจนะก็คือเป็นการฟังสัจธรรมจากสัปปุรุษอีกแบบหนึ่งเขาพูดเพื่อยกใจทำให้เกิดกำลังใจคำพูดยกใจคือสัจธรรมคนพูดในสิ่งที่ดีเป็นความดีให้คิดได้ให้เกิดแง่คิดก็คนนั้นก็คือสัปปุรุษในด้านนั้นแหละแม้อาจจะไม่ใช่คนดี 100% แต่ก็อย่างน้อยก็ในด้านนั้นก็เป็นต้นแบบที่ดีให้ได้เพราะว่าเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะอยู่คนเดียวเนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันต้องเจอคนดีเจอคนที่จะแนะนำได้และก็ต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเมื่อฟังสัจธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธายังไงล่ะเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาจากที่โอ้ไม่มั่นใจนะจะทำยังไงไม่กล้าสู้หน้าใครไม่จะงี้ดีไหมหรือขาดความหวังอ่ะความเชื่อมั่นว่าทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นได้มันหมดหวังซะแล้วบางคนหมดหวังถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยนะเพราะว่าอะไรมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพื่ออะไรมันมีคุณค่าอะไรหรือเราจะทำไปมันจะดีขึ้นมาได้หรือเปล่ามันหมดหวังไปเลยเนี่ยพอฟังปั๊บก็เกิดความหวังเกิดกำลังใจเกิดความหวังแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็เกิดโยนิโสมนสิการไงคือการพิจารณาโดยแยบคายหรือพูดง่ายคือการมองบวกนั่นเองการมองบวกคิดในแง่บวกก็เกิดขึ้นเพราะมันคิดในแง่ลบเนี่ยมันเลยหมดศรัทธาก็แย่ลงไปอีกเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งการคิดบวกมีโยนิโสมนสิการแล้วก็เกิดสติสัพพัญญะก็คือดึงสติกลับมาบริบูรณ์ขึ้นมาใหม่ว่าเออเราจะไปทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ดีมันมีอะไรต้องดีมันจะเกิดการระลึกรู้คิดได้ว่ามันเห็นแล้วก็เห็นมุมมองอะไรอีกมากมายจนกระทั่งนำมาซึ่งวิชาในระดับปุถุชนคือการเห็นทางออกเห็นทางพัฒนาและก้าวหน้าของชีวิตรู้ว่าต้องทำยังไงนี่ก็พัฒนาไปได้อย่างนี้ไงจริงๆแล้วเนี่ยพวกนักวิชาการทางโลกที่เขามีกิจกรรมอย่างนี้กันเนี่ยเขาทำตามธรรมะข้อนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่แล้วโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ทำมายาวนาน

ตอนหลวงพี่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมตื่นเช้าไปกิจกรรมตื่นเช้าของสมาคมชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจัดกิจกรรมตื่นเช้าเนี่ยทุกๆอำเภอแล้วก็ทั่วประเทศเลยมีสมาชิกองค์กรเขาอยู่แล้วก็ตลอดต่อเนื่องเลยคือองค์กรไหนจะทำกิจกรรมนี้ก็ได้ก็มีหลายๆองค์กรหน่วยงานที่ทำกิจกรรมเหล่านี้จะมีการมารวมกันตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงมารวมกันแล้วก็แต่ละคนก็จะผัดเปลี่ยนออกมาพูดเรียกว่าคล้ายๆปลาใสอย่างนั้นแหละคนละ5นาที10นาที15นาทีก็แล้วแต่โดยที่คนพูดนะก็จะมีเจ้าหน้าที่องค์กรเขายืนพื้นเป็นหลักแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนสมาชิกในองค์กรที่มาร่วมฟังนะได้ผัดกันขึ้นพูดโดยการขึ้นพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นไป 4.5 ก็ได้นะจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งเขาจะมีการ

คัดกรองอยู่ต้องมีความเห็นเขาเรียกต้องมีความเป็นสัปปุรุษระดับหนึ่งจะขึ้นไปพูดเลยสีซัวไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่สัตยธรรมเพราะนั้นเนี่ยก็พิจารณาแต่เนี่ยหลวงพี่ไปร่วมนี่นะก็ไปร่วมอยู่ครั้งสองครั้งเองมั้งเขาก็เชิญขึ้นแล้วเพราะเขาเห็นเป็นพระนะนี่ฮะเขามีศรัทธามีความเชื่อมั่นเราอยู่แล้วก็อ่ะเราภาษาเราก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากมายแล้วก็อาศัยเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยช่วยคือหลวงพี่เองก็พยายามบรรยายหรืออธิบายสิ่งที่อยากจะสื่อสารเป็นภาษาพื้นๆเนี่ยที่ระดับภาษาเรามีอยู่เนี่ยให้คนญี่ปุ่นเป็นที่เป็นเพื่อนเราฟังแล้วเขาก็แต่งคำที่มันสื่อสารให้มันดูสละสวยเป็นทางการให้ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเลยบรรยายก็ไม่นานหรอกแต่ว่าโอ้โหคุยกันยาวเลยแล้วก็ต้องมาพยายามท่องพยายามซ้อมอ่านเนี่ยอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็ได้นอน2ชั่วโมงตื่นตีสี่เพื่อที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเขานั่นแหละวันไหนมีบรรยายเนี่ยก็ต้องได้นอนแค่2ชั่วโมงแค่นั้นแหละก็ไปแล้วก็ไปอ่านในสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าคำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาพูดถึงหัวใจ3อย่างคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทุกคำสอนก็ประมวลรวมกันเข้าเพื่อให้เกิดพัฒนาจิตใจของตนดังนี้แล้วก็พูดเพื่อให้เห็นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่นะเนี่ยที่เขามาทุกวันทุกวันเนี่ยมาฟังสิ่งที่ดีมาทำความดีร่วมกันเพื่อที่จะละชั่วนะแล้วก็มาทำดีเนี่ยมาพูดคล้ายๆว่าเป็นการแสดงธรรมร่วมกันสนทนาธรรมนะและเป็นการทำใจให้ผ่องใสเพราะว่าฟังในสิ่งที่ดีใจมันก็สงบใจมันก็สว่างเกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกเกิดกำลังใจมันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนพระเจ้าเหมือนกันเนี่ยเขาฟังก็ยิ้มเลยนี่ก็ใช้หลักการที่ว่าแสวงจุดร่วมใช่ไหมสงวนจุดต่างอะไรที่เหมือนกันก็พูดว่าสอดคล้องกันนะอะไรที่ต่างกันก็อย่าเพิ่งพูดแล้วก็ในครั้งต่อมาเนี่ยในครั้งต่อมาก็มีการพูดถึงการมองดีมองเห็นประโยชน์ก็ได้แปลคำกล่าวเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะที่บอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นมองเห็นดาวอยู่แพรวพรายนี่ก็สองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่เราจะมองตรงไหนชีวิตเนี่ยมันก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งหนทางที่จะเจริญก้าวหน้าอยู่ก็มีทั้งสองอย่างปนเปอยู่เราจะมองตรงไหนล่ะถ้าใครเลือกมองที่โคลนตมเป็นไงจิตใจก็หดหู่หม่นหมองมองแต่อุปสรรคแล้วก็หมดกำลังใจไปซะอย่างนั้นเนี่ยก็คือมันเกี่ยวข้องกับโยนิโสมนสิการนะการรู้จักพิจารณาแยบคายเนี่ยแยบคายคือเนี่ยเลือกมองอะไรจับง่ายคิดแบบไหนเนี่ยแต่ถ้าใครเงยหน้ามองบนฟ้าเอ้ามันมีความสวยงามอยู่นี่มองปะอุ้ยดวงดาวระยิบระยับแพรวพรายโอ้ยชื่นใจมองเห็นโอกาสเห็นทางสำเร็จเห็นความก้าวหน้านี่นะสมมุติว่าสมุดนี่นะคือปัญหาคนมองแต่ปัญหานี่จะมีอาการยังไงรู้ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ปัญหาคือทางออกก็ไม่เจอแล้วใจก็หม่นหมองตกแล้วก็ล้มเลิกหมดศรัทธาหมดความหวังไปแต่ถ้าเราเอาปัญหาออกมาเงยหน้าขึ้นมามองอะปัญหาเราก็เห็นอยู่นะแต่เราเห็นโอ้เห็นประตูเห็นกันนู้นเห็นนี่เห็นเพื่อนพ้องของเราเห็นผู้สนับสนุนเห็นโอกาสในความสำเร็จความก้าวหน้าช่องทางมีเต็มไปหมดเลยไอ้นี่มันก็เป็นแค่นี้เองเป็นส่วนหนึ่งเราก็หาจัดการไปหรืออดทนไปก่อนแล้วเราก็ไปของเราต่อไปได้มันแค่นี้เลยบางทีก็ใหญ่ก็เล็กแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีปัญหาใดไม่มีทางออกแล้วก็มันไม่ใช่มีแต่ปัญหามันมีความสำเร็จให้เลือกอยู่เนี่ยแล้วก็เลือกมองครับหลวงพี่เคยเจอสภาวะนี้มาก่อนที่จะบวชเนี่ยไอ้ที่มองแต่ปัญหานี่แหละเลยอธิบายได้ถูกว่าเป็นยังไงคือพอจะทำอะไรจะเผยแผ่คนญี่ปุ่นนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะอยากจะเผยแผ่นี่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเข้ามาจะอย่างนี้ไหมมันคิดถึงแต่ปัญหาสุดท้ายก็เป็นไงไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยแล้วกลับมาเมืองไทยตอนนั้นปี2552ปีที่บวชนั่นแหละแต่ก่อนที่จะ

เจอโยมพี่คนหนึ่งปั้นพระเก่งชื่อถาวรมามีโอกาสได้สนทนากันเอ๊ะแกรู้ความคิดของเราฮะรู้แล้วแกก็แนะนำเราว่าน้องเนี่ยอย่ามองแต่ปัญหาเนี่ยชอบมองแต่ปัญหาแล้วก็แนะนำเราอีก 3-4 อย่างเดี๋ยวต่อไปน่ะน้องจะคิดถึงคำที่พี่ว่าตลอดเออแล้วก็จริงนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คิดถึงคำที่แกว่าตลอดเลยและทะลุทะลวงความเข้าใจตรงนี้แกบอกว่าจะปิดท้ายนะพูดปิดท้ายบอกว่าที่พูดมานี่นะพระธรรมกายบอกให้พูดเป็นไงมีขาดไหมมีเกินไหมลงตัวพอดีเราเชื่อไหมเราเชื่อสิเพราะแกอ่านใจเราให้ประจักษ์เห็นก่อนที่แกจะพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแล้วเราก็เอาคำที่แกพูดมาอยู่ในใจจริงๆและหลังจากนั้นมาก็ดีจริงๆเราก็เห็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่เราคิดถึงคำพูดแกแล้วก็เอาสมุดเหมือนเอาเป็นอุปสรรคมาบังหน้าเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เอาออกแล้วก็มองเห็นพรรคพวกเห็นคนสนับสนุนเห็นโอกาสความสำเร็จแล้วเราก็ลุยไปแล้วมันก็สำเร็จเรื่อยมาแม้มันจะไม่ใช่สเกลใหญ่อะไรมากแต่มันก็ทุกก้าวเดินทางไปมันก็สำเร็จมาโดยตลอดแล้วก็ยังคิดถึงคำนั้นอยู่เลยก็ฝากไว้ถึงนักเรียนอนุบาลทุกท่านนะเพื่อจะได้เอาไปท่องไว้ในใจให้มองประโยชน์อย่ามองแต่ปัญหาอย่าเลือกมองแต่โคลนตรงแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้อันดีงามเนี่ยก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนในวิวมีโอกาสได้ขึ้นพูดอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีจังหวะบางจังหวะเนี่ยก็แอบพาเขานั่งสมาธิเพราะว่าเราก็เล็งไว้แล้วแหละเดี๋ยวสมัยเราจะสอนนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเขาได้นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ย5 นาที10 นาทีโอ้โหมันจะยอดเยี่ยมมากเลยนะเพราะเขากินเขาทำทุกเช้าเลยนะจะฝนตกแดดออกหิมะพายุมาก็ทำตลอดเลยก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ได้ไปบรรยายเขาจะมีประมาณเดือนละครั้งหรือ2 เดือนครั้งนี่แหละที่จะรวมกันในฮอใหญ่จากหลายๆอำเภอมารวมกันในจังหวัดแล้วก็สมาชิกทุกคนก็จะผัดกันแล้วเขาก็เชิญเราไปขึ้นแค่ครั้งที่2เองมั้งเราไปดูครั้งแรกว่าคนอื่นพูดครั้งที่2ป่ะเขาก็เชิญเราขึ้นพูดแล้วเร็วเหมือนกันเนาะที่เขาไว้ใจเรานะเนี่ยเราก็เอาขึ้นพูดโหคนก็เต็มไปหมดเลยวันนั้นเนี่ยที่ในภาพเนี่ยขึ้นพูดในเรื่องของการที่เราจะดำรงตนอยู่ในเส้นทางแห่งความดีงามได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็บอกว่าประกอบด้วยกัลยาณมิตร1และโยนิโสมนสิการอีก1มีเพื่อนที่ดีแล้วก็การรู้จักพิจารณาไตร่ตรองจับแง่คิดที่ดีก็พูดไปแล้วก็บรรยายถึงไปว่าอันนั้นเป็นยังไงก็บรรยายไปในเดือนถัดมามีนายอำเภอใครอำเภอชื่อใครนะใครอีกนายอำเภอก็ขึ้นมาบรรยายเหมือนกันแล้วก็พูดว่าบรรยายเรื่องที่อำเภอเขาเนี่ยมันจะมีอักษรอยู่2 คำคำหนึ่งคือเพื่อนคำหนึ่งคือหลักเหตุผลเขามองแล้วเขาหันหน้ามาหาเราก็ยิ้มเขาอธิบายไปแล้วก็มองหันมาหาเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาก็จะสื่อสารว่ามันตรงกับคำสอนที่เราพูดไปคราวก่อนนั่นอันคือมันมีเพื่อนกับหลักเหตุผลก็คือโยนิโสมนสิการนี่แหละแล้วมันเป็นคำ2 คำที่ติดอยู่ในอำเภอเขาเนี่ยเป็นคล้ายหลักปรัชญาในการที่ทุกคนในอำเภอจะต้องปฏิบัติมันสอดคล้องกับคำสอนพุทธเจ้าโอ้เขาก็ยิ้มนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจแล้วก็ตัวอักษรญี่ปุ่นที่เขียนอยู่ข้างหลังก็มีทางซ้ายทางขวาทางซ้ายก็บอกว่าโคโดโบโนเซนโดวะโอยาโนลงลิจิเซงคาระการที่เด็กจะได้ดีเนี่ยมาจากการที่พ่อแม่ทำดีเป็นแบบอย่างนี่ต้นแบบสำคัญส่วนทางขวาก็บอกว่าอาซาโอคิวะโอคุนิโอโอคุสุไดอิปโปการตื่นเช้าเนี่ยเป็นก้าวแรกของการพัฒนาประเทศชาติเขาถึงอาศัยอุดมการณ์นี้ก็ตื่นเช้าตลอดแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวนี่คืออุดมการณ์2 อย่างที่เขายึดถือปฏิบัติก็ถือว่า
ป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ให้เราได้มาอนุโมทนาร่วมกันที่ได้ไปมีโอกาสเผยแผ่ที่ญี่ปุ่นนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนะหลังโควิดกลับมานี่ก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยก็คิดถึงอยู่ทำให้เห็นว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าเราต้องย่อยให้อยู่ในรูปแบบที่เห็นภาพที่ชัดเจนสู่การปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องมากมายอะไรเยอะแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่ามันชัดมันใช่แล้วก็ปฏิบัติได้แล้วค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆให้เรามองถึงความสำเร็จไว้นะและสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยจะการที่เราจะบวชวสุวสิกาแก้วก็ดีการที่เราจะทอดกฐินก็ดีเนี่ยหรือทุกๆงานบุญของพระศาสนาก็จะสำเร็จได้ไปเรื่อยๆเนี่ยอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นเนาะภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็อันตรายทั้งนั้นเลยรุน

0: ็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องสั่งสมบุญมากๆเนี่ยที่คุณครูแม่ใหญ่ของเราได้พาเราทำบุญใหญ่ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากยิ่งแค่คิดยังไม่มีใครกล้าคิดที่จะทำเลยแต่ท่านพาเราทำแล้วเราก็ทำสำเร็จด้วยเห็นไหมก็มาจากการมองประโยชน์ความสำเร็จเป็นหลักพระมหาชนกเองเนี่ยตอนที่เรือล่มแล้วจะว่ายน้ำ7วัน7คืนเนาะสุดท้ายนางมณีเมขลามาอุ้มไปเนี่ยทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็อุปสรรคก็ช่างมันมองข้ามไปแล้วมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเอาประโยชน์คือเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็มุ่งไปให้เราทำอย่างนี้เลยนะมองข้ามมองข้ามไม่ได้ไปป่าละเลยนะเราก็เห็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่เอามันมาบังตาเรามันก็อยู่ในหางตาแล้วเราก็ค่อยจัดการเราต้องอดทนนะที่อุปสรรคมันบางอย่างมันจัดการไม่ได้ในทันทีเรื่องพ้นอำนาจเราแต่เราก็อุปสรรคมันคาอยู่นั่นแหละเรายังจัดการไม่ได้แต่เราก็ไปต่อสู่ความสำเร็จของเราได้เหมือนกันนะบางทีก็ต้องอดทนนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยก็บุคคลผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะว่าความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดก็ตามอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดให้เราอดทนไว้นะแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเหนือกว่าเท่ากันหรือว่าด้อยกว่าเราเราก็อดทนไปเพราะการสร้างบารมีเนาะวิริยะนะสู้ขันติอดทนสัจจะเอาจริงและนำมาซึ่งอธิษฐานคือความตั้งมั่นอันดีหรือปณิธานยิ่งใหญ่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมั่นคงสำเร็จได้นั่นเองก็ขอความสำเร็จทั้งหลายจงมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกเทอญเจริญพร
1: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนผู้หญิงอยากบวช
2: ลูกมีลำเนาอยู่ที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์

และน้องๆเข้าวัดพระธรรมกายพ่อบอกว่าพ่อใช้ชีวิตผ่านมาได้55ปีเพิ่งจะพบครูบาอาจารย์ที่เป็นทิศเบื้องบนทำให้ชีวิตของพ่อสมบูรณ์แล้วคำถามลูกและน้องสาวตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อยากเป็นผู้ชายอยากบวชในชาติต่อไปจะสมหวังไหมคะทำอย่างไรเราจึงจะได้อยู่เขตในคะก็เข้ามาเขตในสิจ้าจึงจะได้อยู่ลูกและน้องสาวมีบุญที่จะได้ทำวิชาหรือเผยแผ่วิชาธรรมกายไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกและน้องสาวในอดีตก็เป็นกุลธิดาชาตินี้ถ้าจะเปลี่ยนผังตัวเองให้เป็นผู้ชายและก็ได้บวชก็ต้องตั้งใจให้แน่วแน่ในการประพฤติพรหมจรรย์ให้ได้ตลอดชีวิตและอธิษฐานจิตให้สม่ำเสมอในทุกครั้งที่ทำบุญก็จะสมปรารถนาแต่ต้องทำบุญใหญ่บ่อยๆนะจ๊ะถ้าจะอยู่เขตในก็ต้องมาอยู่เขตในตั้งแต่เป็นมนุษย์ตอนนี้คือมาเป็นอุบาสิกาและประพฤติพรหมจรรย์ให้จริงจังและก็ตั้งใจปฏิบัติภารกิจจะเริ่มภาวนาจนเข้าถึงธรรมกายจะได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายต่อได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่จนตลอดชีวิตอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อ

0: เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
3: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

พระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นจากเทียนช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทเรื่องเต็มที่กับทุกบุญโดยย้อนไปในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีตั้งแต่เริ่มรู้จักกับคุณยายอาจารย์สิ่งที่คิดมาตลอดจนกลายเป็นนิสัยคืออยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยเพราะมองไม่เห็นสิ่งใดในโลกที่จะมีประโยชน์และมีคุณค่าเท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกายจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติและศึกษาอย่างเต็มที่เมื่อได้รู้แจ้งและทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อจึงตั้งโจทย์กับตัวเองทันทีว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรรวมถึงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีโดยคิดทบทวนเช่นนี้เรื่อยมาและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียง

0: ได้ที่เราวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
1: ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและองค์กรภาคีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูต้นแบบสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากภาคกลางสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะครูจากภาคกลางจำนวน66ท่านจาก17โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีทวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นครูต้นแบบและสร้างเครือข่ายความดีสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทักษะการสื่อสารจากสถาบันแคปวิชั่นมาบรรยายในหัวข้อ How to เด็กดีครูมีความสุขเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันนำเสนอผลการประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาและร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อจากหัวใจครูสู่ห้องเรียนแห่งศีลธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์และแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะในหัวข้อสมาธิสร้างสุขจากใจคุณครูสู่เด็กดีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามโนปณิธานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและครูคือคนสำคัญของโลกรวมถึงได้ร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณะครูได้ร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมชมประมวลภาพและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานพร้อมร่วมกันส่งต่อศีลธรรมสู่เด็กและนักเรียนในสถานศึกษาของตนต่อไปโรงเรียนเอกอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาสุพศสุภาวาโทพระวิทยากรศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ iTeach มาให้การอบรมซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงผลของการกระทำและใช้ชีวิตอย่างมีสติการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อฝึกฝนความนิ่งและสร้างพลังบวกทางอารมณ์สมาธิ for better life เรียนรู้การทำสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า30ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางอากาศเย็นสบายซึ่งทุกท่านได้มาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพเพื่อแสดงมุทิตาสการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบรดเล่นและกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งเน้นย้ำการสร้างบารมีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจของชาวโลกส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพิธีถวายกีฬานเพศัตว์และพิธีถวายที่ดินเพื่อสร้างอาคารเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ภายในอุโบสถจากนั้นประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าประดิษฐานณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนากว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจามจุรีขอฮิรันกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรพินธิดาอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรตินำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายคิลานเพศัตว์และปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกองบุญในการดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์ยามอาพาธตลอดจนส่งเสริมการสร้างเสนาสนะ

และศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตในโอกาสนี้สาธุชนยังได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองบุญต่างๆก่อนที่ประธานสงฆ์คือพระครูโสติธรรมวิเทศจะกล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันปักหลักสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียมนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพพเปตพลีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรลอนและกัลยาณมิตรบัวเบลโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพียงกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง14และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีค่ะ

วมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตรตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ามผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

พุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพระองค์ทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยแสงสว่างที่สว่างไสวกว้างใหญ่การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลราว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรวาลรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อสั่งสมบารมีเต็มเปี่ยม เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิต ถึงเวลาผมเทวดามือโลกธาตุทูลรัตนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้

ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะห้าประการคือทวีปประเทศตระกูลพุทธมารดาบิดาอายุมนุษย์ครบถ้วนดีแล้วรับอารัธนาเข้าสู่สวนนันทวันในดุสิตบุรีนั้นรึกนึกถึงบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้วบ่มบารมีมาเต็มที่แล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสถานกึกก้องไปถึงพื้นน้ำตลอดมือโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในขันธ์นั่งคัสสมาธิพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์เหมือนบุคคลเห็นได้ร้อยอยู่ในดวงแก้วในสีเหลืองสีเขียวสีขาวมีสติสัมปชัญญะอยู่ในขันธ์นั่งคัสสมาธิตลอดทศมาสเทพเดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์อย่างพระบาทอมกรประดุจดังพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์อย่างสง่างามบุพนิมิต32เรื่องการบังเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวตลอดมื่นโลกธาตุเทวดามื่นโลกธาตุพรหมประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเรื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองปินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียงกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกลับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากับนกเข้าแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศอยู่ในภาคพื้นดินส่องแสงสว่างลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทกินเจริญจันทร์และทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในมื่นนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้ในขณะนั้นนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศเทวดาแซ่สองสาธุการประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองฝูงม้าคือขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธจะหน้าด้วยความดีใจกลิ่นคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนลงลืมสติกับได้สติกินรวนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายนี่คือทุกข์เห็นสมณะนี่คือการออกบวชออกจากทุกข์เสด็จออกผนวดในที่สุดก็ทำความเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กระห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดตรณะสิบห้า

สุขโตเสด็จไปดีโลกวิถูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากๆตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันดังเรื่องราวของพระเถระปทะสัญญการเถระเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงเหยียบไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทตลอด92กับด้วยความจำได้หมายรู้

ิตเลื่อมใสในครั้งนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งความเลื่อมใสในรอยพระบาทและกับที่เจ็ดแต่พระเรื่องกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนาเจ็ดประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเปรินตัวอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาราบูชาแม่เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานบ้านเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม พ.ศ. 2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันจารุธรรมโมพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวันเจวรสิทธิ์ปริยาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฎจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีตรียมพศแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิสุรีพรชัยยาสุจรัตและครอบครัวโตกะเรนเยเสกมิสุริยันสุริสาสาดันจึงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวตนาสมานโชคกันมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กันมิสุจัญญาวรุษบริษัทพิจารณาพิรัตกันมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประเดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกันมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกันมิตรสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมาตรจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุฏิดารักศิลขันกิมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกิมิตรแรนพันประพาบริมปัจจัยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยาสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนามกมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวนาลหานติรานนท์นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรสมรธรรมสุวรรณกมิตรอนงเลขาวัฒนานุกิจกมิตรอุดมศักดิ์เลขาวัฒนานุกิจกมิตรหุยซินเมดิเตชันกรุ๊ปกลุ่มบุญบันเจิดกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายพ่อวิถีแม่ทิพย์มากไมตรีกมิตรปาริมาธรรมปริพัตรากมิตรชัวโรไลกมิตรอาวานโทโคสิทธิ์เสถลักษ์กมิตรกุญชายเลิร์นนิ่งกมิตรสมศิริเบญจวรนนท์กมิตรอนงนางแซ่ตังกมิตรสิริวันหัสวรพันธ์กมิตรคานอีลิกบุพพานินเส้น

พระภิกษุสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาระ

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: คุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: พระผู้ปรามาน
0: อบน้อมกราบไหว
1: ้นอบน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: ด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาปูชนียาจารย
0: ์อานมหาธรรมกายเจดีย
1: ์อานพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัสสนะ
1: วิมุตติญาณทัสสนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุปัญญาจักษุ
1: สัมมันต
0: จัก
1: ษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทรัพย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อจ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ทุก
0: ทุก
1: อน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ถอนถอย
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด
1: ขอ

0: ให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์5
1: ไม่มีนิวรณ์5
0: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกรธ
0: ไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีนิวรณ์ห้า
0: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเลื่อนช้า
1: ทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
0: ถึงคราวละโล
1: กถึงคราวละโล
0: กขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยากาย
1: ทิพยากาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของเรือผู้ปราบมาร
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญถวายถวายพรันเถิดอันทุนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

0: อามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงอรหันตธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีสัจใจกราบดุสิตปริยานทั้งหลายงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิ
0: ดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุ

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

โลกที่จะได้รับความสุขใจก็ต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั้นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่

0: ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก่อนที่เราจะไปฟังอะไรดีๆวันนี้มีทบทวนโอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่ตอนศรัทธาภิบาลผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมเรามาทบทวนโอวาทกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: รวยกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่

0: เหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ครับ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติ

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
1: ครับ
0: คือคาถา
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้าทำอย่างนี้เลยจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีดีไหมจ้า
1: ดีครับ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้า

0: ที่คุณพ่อใหญ่ลูกๆเจ้าที่และอาสาสมัครศรัทธาภิบาลทุกคนได้ปลื้มหลังจากเสร็จงานบุญก็เพราะอยากให้รู้ว่ากว่าที่จะมีงานบุญเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายกว่าจะมีงานบุญได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำสอนมีแล้วก็มีพระสงฆ์สาวกแล้วกว่าจะมีพระโพธิสัตว์สร้างบริเวณจนเต็มเปี่ยมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ใช้เวลายาวนานมากฉะนั้นลูกที่ได้รับบุญมาตั้งแต่เตรียมงานจัดงานเก็บงานก็ต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก
1: ็ขาดบ
0: ุญต้องปลื้มเนาะที่รับบุญกันเนี่ยแล้วบุคคลนั้นเราก็สร้างบุญแบบไม่ธรรมดานี่จ้ะบุญเกิดขึ้นมากมายถ้าไม่ปลื้มตอนนี้แล้วจะไปปลื้มตอนไหนล่ะจ๊ะครูไม่อยากทราบว่าลูกจอทีและอาสาสมัครศรัทธาภิบาลตั้งแต่ท่านผอศรัทธาภิบาลไปจนถึงทีมงานแทบจะทุกๆแผนกอาจจะไม่มีโอกาสได้นั่งหลับตาทำสมาธิในตอนช่วงครูใหญ่น้ำนั่งในศูนย์กลางพิธีอาจารย์นะจ๊ะเพราะแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคำถามคือแล้วลูกจะได้บุญไหม
1: ใช่อยากร
0: ู้
1: คร
0: ับ นี่เนาะไม่ได้ไม่มีได้
1: จ้า
0: ได้บุญเยอะดูเพราะอุทิศตนมารับงานบุญนี้นะจ๊ะ
1: จ้า
0: เพราะลูกๆที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่จะเป็นผู้ที่เสียสละทำให้งานบุญต่างๆบรรลุเป้าหมายได
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นลูกๆก็ได้บุญเราจะได้บุญกันไปเป็นทีมนี่นะจ๊ะลูกๆที่กำลังทำหน้าที่อยู่ก็เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้นั่งสมาธิอย่างสบายกายสบายใจนี่นะจ๊ะจึงขอยืนยันว่าลูกๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญและไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญน้อยนี่นะมีแต่ได้บุญมากๆๆๆๆสาธุดีมั้ยจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ นี่ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญเลยจ๊ะเราทุกคนทำให้งานบุญนั้นสำเร็จ
1: สาธ
0: ุเลยจึงได้บุญกันไปเป็นทีม
1: สาธุ
0: ทั้งทีมก็ได้บุญกันหมดเลย

0: มาอย่างนั้นจะเรียกว่ามันรับบุญหรือ นี่เนาะก็เพราะที่ลูกได้มาทำนะมันบุญทั้งหมดเลยจ้าถึงแม้ลูกอยากจะนั่งหลับตาทำสมาธิก็ตามแต่ลูกกลับเสียสละที่จะไม่ได้นั่งณช่วงนั้นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้นั่งดังนั้นแม้ลูกต้องลืมตาทำหน้าที่ก็ได้บุญแต่ก็อย่าลืมใจไว้กลางกายอย่าลืม
1: เอาใจไว้กลางกาย
0: จ้ะแล้วก็ทำใจให้ใสใสไปด้วยจ้ะแล้วก็ต้องอย่าง
1: น
0: ี้นะถึงจะถูกหลักวิชาเมื่อลูกมีเจตเป็นกุศลขนาดนี้อุทิศตนเต็มที่เต็มพลังแล้วมันจะไม่ได้บุญกันได้อย่างไรได้มหาบุญเลย
1: จ้า
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ดีกว่าน้ำใจพระโพธิสัตว
1: ์

ลูกลูกก็จะได้บุญแบบไม่มีหกไม่มีเจ็ดเฮ้ยไม่มีหล่นเลยเอาไปหกไม่หล่นแล้วบุญที่ได้รับเดี๋ยวก็ไม่ใช่บุญกระจุกกระจิ๊กกระจิ๊บกระจ้อยได้บุญแบบไม่ธรรมดานี่นะแล้วโลกจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปมานังคือนับก็ไม่ไหวเลยได้บุญก็เป็นทีมด้วยเป็นกองทัพธรรมจ้ะนี่นะแหมทำเป็นไม่รู้นะจะมาสงัดสงแง่กันอยู่ได้สิ่งที่ลูกเจ้าทีลาส

อาสมัครทัตถาภิบาลทำอยู่นี้นะไม่ใช่เห็นแค่มนุษย์ไม่ใช่เห็นแค่เทวดาเลยเทวดาไปเขาก็เห็นเขาก็อยากมาทำแต่เขาลงมาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีกายหยาบแล้วนี่นะเรายังมีกายหยาบเราจึงทำได้และทำได้ดีซะด้วยและดีกว่าดีที่สุดก็ทำได้ด้วยถ้าลูกคนไหนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราจะได้บุญไหมเนี่ยก็ให้ไปนั่งธรรมะให้ละเอียดแล้วก็ไปดูกันเองเลยจะได้ปลื้มมหาปลื้มนี่นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้คุณหน้าทีมฟังดีกว่า

โอ้สุดยอดเลยสำนักตัตถาภิบาลเนี่ยโอ้ไหนใครสำนักตัตถาภิบาลบ้างจ๊ะพร้อมโอ้สุดยอดวันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะตอนสัทธาภิบาลผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมกราบคารวะหลวงพ่อจักรลบอย่างสูงยิ่งครับกระผมพระครูปลัดสุทธิชัยสุทธิชัยโยไหนองค์ไหนองค์นี้นะพร้อมนี่นะโอ้ผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธมกายผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลขอรายงานตัวเป็นตอนที่3ครับรายงานเป็น2ตอนแล้วเนาะนี่จ้าหลวงพ่อครับจากอดีตเด็กเลี้ยงเป็ดก้าวสู่อุบาสกหลังวัดได้รับบุญอุปถากหลวงพ่อทำให้ผมได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้สิ่งสำคัญธรรมจากครูบาอาจารย์และได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีครับหลังจากที่ผมได้รับมอบหมายดูแลงานอาสาสมัครครั้งหนึ่งขณะที่สภาธรรมกายสากลยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อเดินไปบริเวณท้ายสภาชี้ไปด้านหลังพร้อมบอกว่าต่อไปจะขยายเพิ่มอีก50ไร่ เพื่อรองรับพระแสนลูกให้ลูกๆได้มีโอกาสทำบุญให้ได้บุญเยอะๆเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เนาะมันแสนยากเพราะนั้นเกิดมาแล้วมีโอกาสทำบุญก็ต้องหาบุญที่ทำแล้วได้บุญเยอะๆเวลาต่อมาเมื่อมีงานสลายร่างคุณยายก็ได้ต้อนรับพระเป็นแสนรูปจริงๆตอนผมได้เห็นว่าทุกสิ่งที่หลวงพ่อปราบรับไว้เป็นจริงเสมอครับ Thank you นี่เนอะโอ้ดูภาพประวัติศาสตร์เก่าๆนี่ปี41บริเวณท้ายสภาขณะนั้นยังไม่มีเฟส2บ้านใหญ่ที่หลวงพ่อเมตตาชี้ผมดูครับปี45วันสลายร่างคุณยายซึ่งที่แห่งนี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและจุดฉันพระทหารตลอดภิกษุสงฆ์นับแสนรูปจริงๆครับ

หลังจากปี2537งานบุญวัดก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นมีงานหล่อหลวงปู่ทองคำและงานบุญใหญ่อีกหลายงานแต่ละงานก็ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากแต่ผมและทีมงานจึงลุยงานอาสาสมัครอย่างเต็มที่ผมจึงต้องไป

0: ไปบนสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอต้องไปหาอาสาสมัครอ๋อไปตามหมู่บ้านและก็ต่างจังหวัดรวมทั้งจัดตั้งชมรมในมหาลัยขยายเป็นเครือข่ายสมาคมคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพโลกหรือ Peace Gen ในการไปตามชมรมอาสาสมัครหลวงพ่อได้ให้ว่าด้วยว่าโลกเลิกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดปัจจุบันมีจำนวนถึง38ชมรมทีมงานก็ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมชมรมมีผู้เข้าร่วมรวมแล้วกว่า
1: 20ปีครับ
0: ใช่20กว่าปีแล้วเอามารวมกันนะ
1: ไม่3คนครับ
0: หือไม่3คนนี่นับคนที่ไม่3กันนะจ๊ะมีจำนวนถึง 111,000 คนเยอะไหม
2: เยอะ
0: จ้าบรรยากาศอบอุ่นเนาะตั้งชมรมปี2543เหรอ
1: ครับผม

0: ไม่ถึงแสนน่ะอ๋อส่วนหนึ่ง
1: อันนี้ทีมงานทีมงานในวัดครับ
0: อ๋อนี่หลวงพ่อมอบเอาไว้ลูกสำนักสันตาภิบาลใหม่ลอกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุด

0: ในปี2539ผมก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาลเมื่อรู้ว่าจะเป็นผอผมรู้ตัวว่าต่อไปคงไม่ได้พักแน่จึงขอไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์ก่อนแล้วจึงกลับมารับหน้าที่อีกแต่อายุ33ปีโอ้33นี่หล่อเนาะผมพร้อมครับโอ้โหยืดอกเลยเนี่ยหลังจากไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์กลับมายืดอกรับหน้าที่ผอ.สำนักศรัทธาภิบาลทันทีปี2539นี่โอ้โหพร้อมยืดเลยงานหลักของสำนักศรัทธาภิบาลก็คือจัดงานบุญขององค์กรดูแลอาสาสมัครรับสารทุกหน่วยงานให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันผมต้องรวมทีมงานหล่อๆหลอมนี่และทางทุกคนเห็นภาพเดียวกันโดยมีสโลแกนว่า
1: สอง

0: Yeah.
1: Oh. สถาบันมีวิสัยทัศน์ของสำนักว่าสร้างบุคลากรรองรับงานบุญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนอีกรอบหนึ่ง

0: สำนักสถาภิบาลเนี่ยไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: เยี่ยมเก่งเหรอแล้วพ่อชอบเห็นลูกๆสามัคคีกันและทำงานเป็นทีมเพราะถ้าทีมเข้มแข็งมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันงานบุญจะใหญ่แค่ไหนหรือมีอุปสรรคมากเพียงใดก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายๆครับดังนั้นผมต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันมีการประชุมทั้งสำนักทุกเดือนและสัมมนาปีละหนึ่งครั้งนี่เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนผลงานปลื้มในบุญด้วยแล้วก็ตอกย้ำเป้าหมายด้วยเนาะอีกทั้งมีภาพตรงกันว่าปีต่อไปจะทำงานไปในทิศทางใดอย่างไรสำนักนี้ยอดจัดงานสัมมนาสำนักและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกันผมหล่อหลอมทีมงานได้เป็นหนึ่งเดียวโอ้ผ่านการทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันคลาโอ้โหเป็นระบบระเบียบดีจังเลยนี่ดูโอ้สุดยอดนะโอ้สำนักอะไรเนี่ย
1: สำนักสันตาพิบาล
0: โอ้โหสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการฝึกสมาชิกใหม่ผมนำแบบอย่างมาจากสมัยอยู่กับหลวงพ่อทัตตะท่านมักพาผมไปเดินตรวจวัดให้ดูทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบและพฤติกรรมของคนท่านสอนว่าเราสามารถดูนิสัยคนได้จากสถานที่ทำงานของเขาถ้าสถานที่ไม่เรียบร้อยของวางกระจัดกระจายก็สะท้อนว่าเจ้าของงานยังขาดความรับผิดชอบการเดินตรวจวัดจึงไม่ใช่เพียงการเดินดูสถานที่แต่เป็นการฝึกให้รู้จักงานและรู้จักคนองค์นี้พาตรวจเองเลยนะถ้าองค์นี้พาไปนี่โอเคเยี่ยมนะเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธาเลื่อมใสนี่จ้าองค์นั้นพาไปเองเลยผมจึงนำวิธีนี้มาฝึกสมาชิกใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ช่วงเข้าพรรษาผมจะพาทีมงานไปเดินตรวจพื้นที่สภาธรรมกายสากลเล่าถึงนโยบายและโอวาทของหลวงพ่อที่เคยให้ไว้ในการจัดงานบุญว่าเหตุใดการต้อนรับสายชนจึงสำคัญเหตุใดจึงต้องตรงเวลาเหตุใดทุกอย่างจึงต้องเนียบเฉียบเป๊ะปลื้มนี่พาไปตรวจหมดเลยตรวจดูกระทั่งเล็บเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะ
2: ต้องยกมือไหว้ญาติโยมครับ
0: ฮะ
2: ต้องประนมมือไหว้ญาติโยม
0: อ๋อต้องประนมมือไหว้ญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ตรวจเล็บดูก่อน
1: จะต้องเห็นมือเห็นเล
0: ็
1: บ
0: อ๋อนี่นะเพราะจะเห็นมือก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ตรวจเล็บเพื่อความพร้อมในการต้อนรับโอ้โหนี่พอสำนักตรวจเลยแล้วพอใช้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอ้นี่มั่นใจก่อนเริ่มรับบุญต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและสถานที่เพื่อให้ทุกสิ่งเนียบเฉียบเป๊ะและปลื้มถูกต้องจ้ะ

0: โอ้โหพอสำนักนี่สุดยอดตรวจแล็บไหนๆตรวจตัวเองดูสิแล็บใช้ได้ไหม
1: ใช
0: ้
1: ได
0: ้ใช้ได้โอเคนี่นะแล้วพ่อให้ความสำคัญกับความสะอาดความเป็นระเบียบและการรักษาสมบัติพระศาสนาเป็นอย่างมากทุกอย่างในวัดเกิดจากศรัทธาญาติโยมหากเราปล่อยให้ทรุดโทรมหรือไม่ดูแลก็เท่ากับทำลายศรัทธาของผู้ที่ได้ร่วมบุญมาจ้ะเป็นอย่างนั้นแหละครั้งหนึ่งที่สภาธรรมการสากลบางจุดขาดการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นขอบพื้นสภาบินหลวงพ่อให้เอาท่อน้ำลงมากั้นโดยรอบสอนว่าต้องช่วยกันดูแลสภาสะอาดเรียบร้อยแม้แต่ขยะที่เล็กๆก็ไม่ให้มีสภาจะได้ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: นี่เนาะสภาเรามันยิ่งกว่าสภาทั้งหลายเนาะนี่จ้ะเพราะนั้นเวลาเราเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเรากำลังจะคุยกันเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่จ้ะเรื่องนี้สำคัญเนี่ยแล้วพ่อในกรณ์สำคัญการต้อนรับสาธุชนสำคัญแก่การต้อนรับสาธุชนเนี่ยต้อนรับขับสู
1: ้
0: ไม่ใช่
1: ต้อนร
0: ับ
1: ขับไล
0: ่โดยให้นโยบายว่าต้องทำให้สาธุชนที่มาวัดสบายกายสบายใจนะสถานที่ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมคือต้องสะอาดเรียบร้อยเย็นสบายผมและทีมงานจึงต้องปรับระบบการยกใหญ่ทั้งพัดลมพื้นสภาและแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนนี่จะมีทั้ง before ทั้ง after นะปรับปรุงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นั่งแล้วรวยกำหนดจุดนั่งของสาธุชนนี่จ้ะโอ้นี่นี่จะได้มีอาสาสมัครต้อนรับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นยินดีตลอดเส้นทางแต่ลงรถจนถึงนั่งปฏิบัติธรรมสาธุชนก็กายสบายใจสบายพร้อมจะปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญจ้าโอ้ดูสิก็ยิ้มแย้มจริงๆด้วยพอเห็นกล้องมาเนาะโอ้พอเข้ามาภาพยิ้มเลยเนี่ยมาเลยนะในช่วงที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิผมจะต้องลืมตาตลอดคอยดูแลความเรียบร้อยป้องกันไม่มีเสียงรบกวนรวมทั้งบุคคลแปลกหน้าเพราะความเงียบสงบคือความเคารพในธรรมโอ้สุดยอดขณะเดียวกันผมก็ต้องรักษาใจผมให้นิ่งตามเสียงหลวงพ่อไปด้วยครับดีจังดีจังนึกถึงบุญที่ไรก็ปลื้มครับเพราะผมตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดนี่จ้าสาธุจ้าความหมายของหลวงพ่อในการอารมณ์คนล้านยังอยู่ในใจผมเสมอมาทำให้ทีมงานต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านจึงได้ขยายและพัฒนาหน่วยงานในสำนักจากเดิมที่มีเพียง4กองก็ขยายเป็น21กองและอาสาสมัครจาก10แผนกก็เพิ่มเป็น57แผนกเพื่อรองรับทุกภารกิจบุญของหลวงพ่อครับให้งานบุญทุกงานบุญสำเร็จอย่างสมบูรณ์เนาะนี่จ้ะฟังเพลงนี้ดีกว่า

มื่อรับนโยบายการจัดงานบุญจากหลวงพ่อแล้วผมจะวางแผนและนำเสนอให้หลวงพ่อตัดสินใจได้ง่ายที่สุดทีมงานจะช่วยกันคิดวางแผน 2-3 แบบทำเป็นภาพให้เห็นชัดเจนหลวงพ่อเลือกแผนไหนหน่วยงานต่างๆก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อได้ทันทีครับนี่ภาพอดีการถวายรายงานที่พุทธสิน

ต่อมามีโครงการบวชทั่วไทยและโครงการธดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปัจจุเดจารย์ตอนแรกผมคิดว่าเป็นงานของสำนัก

แต่เมื่อเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการจัดคนและพื้นที่จำนวนมากผมยังต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มตัวงานนี้ทีมงานต้องปูเสื่อเตรียมดอกไม้ชวนสาธุชนมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ระยะทางวันละ15-20 กิโลตลอดเดือนมกราคมรวมระยะทาง486กิโลเมตรงานนี้ทั้งหนักและเหนื่อยแต่เมื่อได้เห็นความสามัคคีของทีมงานทุกหน่วยความเหนื่อยก็หายเป็นปริดทิ้งเหลือแต่ความสุขและความปลื้มใจคลาเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญเบื้องหลังปื้มๆกันดีกว่านี่

0: สุดยอด
1: สาธุ
0: หลังจากนั้นก็มีภารกิจเรื่องการสวดธรรมจักรมาเรื่องธรรมจักรผมก็คิดว่ามันไม่ใช่งานของสำนักแต่ว่าเมื่อสวดยังไม่ถึงเป้าผมก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบเออสุดยอดเนาะต้องช่วยประสานทั้งในและต่างประเทศจะได้นำซูมมาใช้เชื่อมบุคคลจากทั่วโลกให้มาสวดธรรมจักรด้วยครับหลวงพ่อก็มีนโยบายจัดซูมให้สาธุชนร่วมงานบุญจากที่บ้านเสมือนอยู่ที่วัดจริงๆคือสามารถนำไปนั่งทุกคนให้มาปรากฏที่มหาธรรมกายเจดีย์ได้

0: เอ๊ะเราทำได้เหรอ
1: ทำได้
0: หรอผมและทีมงานก็ต้องช่วยกันวางระบบทุกอย่างทั้งเรื่องอุปกรณ์การจัดรายการการอบรมการประสานงานต่างประเทศเป็นงานบุญใหญ่ลุล่วงไปด้วยดีโอ้สุดยอดสุดยอด
2: ทีมงานดีครับ
0: มีภาพให้เห็นเนอะเพื่อให้ทุกคนร่วมบุญจากที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่วัดจริงๆเนอะนี่ทูตจ้าเมื่อภารกิจต่างๆเริ่มลงตัวแล้วผมจะส่งงานคืนให้หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบต่อไปแล้วเมื่อการรบจบลงทุกอย่างก็ต้องกลับสู่ระบบปกติก็มีเหตุผลการเป็นผู้อำนวยการสำนักแต่ผมได้พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับคือต้องทำให้ทีมงานเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ทุกคนเข้าใจโจทย์ของหลวงพ่อและเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกันเพราะผู้นำไม่ใช่ผู้ที่แบกทุกอย่างไว้แต่ต้องทำให้ทุกคนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายพร้อมกันครับ
1: ต้องแบ่งคร
0: ับ ต้องแบ่งนะหลวงพ่อครับสิ่งที่ท้าผมยืนหยัดสร้างบารมีมาจนถึงทุกวันนี้สรุปได้เพียง3คำจำอะไรไม่ได้จำสามคำคืนนี
1: ้ครับผม
0: 1

0: ลวงพ่อครับ
1: 1มีหลวงพ่อ
2: 2
0: มีธรรมะครับ
1: มีธรรมะ2
2: 3
0: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมายครับ
2: โอ้สุดยอดไหนมีอะไรบ้าง1
3: มีหลวงพ่อ
2: 2
3: มีธรรมะ
2: 3
3: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมาย
2: เออหลักการรับงานของผมเพียงว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายอะไรมาผมก็จะรับว่าครับแล้วลุยทำให้ดีกว่าดีที่สุดพร้อมกับสร้างนักสร้างบารมีเพื่อเป็นกำลังของกองทัพทำต่อไปหลวงพ่อครับความสำเร็จในทุกภารกิจไม่ได้เกิดจากผมเพียงคนเดียวแต่เพราะมีทีมงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันและมีหลวงพ่อสู่ร่วมใจอาจารย์ผมกล่าวถึงงานทั้งหมดของสำนักสัทธาภิบาลก็สามารถกล่าวได้ว่าสำนักสัทธาภิบาลคือผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมครับหลวงพ่อสอนว่าสุดยอดการทำงานคือการประสานงานสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของผมตั้งแต่จากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่อุปาสกหลังวัดนี่มาเลี้ยงพระแล้วก็มาสู่อุปถัมภ์จากเลี้ยงเป็ดมาเลี้ยงพระเนี่ยจนมาเป็นผอ.สำนักสัทธาภิบาลก็คงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนตำนานเด็กเลี้ยงเป็ด

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงเมตตาอบรมสั่งสอนสนับสนุนทุกอย่างในการสร้างบารมีผมขอให้ถ่ายหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงไปลมโพลมสั่งลูกๆไปตราบนานแสนนานครับรักหลวงพ่อล้นใจ

ก่อนอื่นก็ขอเอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องดีๆนะก็ขอเปิดรายการด้วยบทเพลงนี้นะ

วันนี้พระอาจารย์ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ถือว่าเป็นบุญที่พิเศษเมื่อนึกถึงตอนที่คุณครูแม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่หน้าบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็เป็นนักเรียนดีเด่นซะด้วยนะก็คือได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะของครูแม่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้เนาะโอ้โหฟังแล้วฟังทีไรเนี่ยก็มีความสุขมีความปลื้มอิ่มอกอิ่มใจเรื่องราวที่สอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเรื่องของความจริงของชีวิตนะเรื่องนิพพานภพสามโลกันก็จะมีนักเรียนนี่แหละส่งเคสสตัดดี้นะเราก็คงจะได้ยินจะถ้อยคำของคุณครูแม่ใหญ่นี่ท่านจะพูดบ่อยๆนะท่านจะบอกว่าหลับตาใช่ไหมหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีนะท่านก็จะพูดนี้เป็นประจำนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่เข้าโรงเรียนประจำก็จะคุ้นเคยคุณครูแม่ใหญ่ท่านเนี่ยทุกครั้งที่ได้มาฟังคุณครูแม่ใหญ่เล่าธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยฟังหลายปีนะหลายปีนะช่วงนั้นเนี่ยอยู่หน้าบ้านแก้วเหลือนทองคุณยายเนี่ยจนพระอาจารย์มีความซาบซึ้งนะซาบซึ้งเป้าหมายของการสร้างบารมีจนบวชเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้22พรรษาแล้วนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะสาธุเมื่อนึกถึงสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเดินตามโยมพ่อเข้าวัดนะอายุเพียงตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองทุกๆครั้งที่ฟังพระท่านสวดมนต์หรือว่าได้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พระท่านสวดนั้นคือภาษาอะไรนะเนี่ยก็แอบเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจนะก็ไม่รู้ว่าจะถามใครแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสมาศึกษาภาษาบาลีเมื่อบุญบวชได้ช่องนะก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุประมาณอยู่ชั้นม.2พอได้สวดมนต์เท่านั้นแหละมีความรู้สึกว่ามันชอบจังเลยนะมันชอบจังเลยแต่ว่าพอเมื่อจบโครงการนะเมื่อจบโครงการเนี่ยในใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่อยากจะศึกเลยยังไม่อยากศึกเลยนะแต่ก็จำใจต้องลาสิกขาออกไปเพื่อไปเรียนต่อพอจบม.3แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาบวชอีกครั้งแต่พอใกล้จะจบโครงการเนี่ยพระพี่เลี้ยงท่านก็ได้ชวนบวชเรียนต่อพอได้ยินคำว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละโอ้หัวใจนี่มันรู้สึกว่า

รู้สึกหัวใจมันมีเสียงร้องเรียกแบบแปลกๆนะเหมือนใจมันสั่งมานะมันเหมือนความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่มันอยู่ลึกในใจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอมีความรู้สึกว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละเนี่ยแม้ยังไม่รู้ว่าบาลีคืออะไรแล้วก็ต้องเรียนยังไงแต่ก็ตัดสินใจบวชต่อทันทีนะแต่พอได้มาเรียนบาลีเท่านั้นแหละนะโอ้โหบาลีนี่นะง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่ายากมากนะยากมากเลยนะตัสมิงสมยีในสมัยนั้นเนาะพอพูดถึงบาลีเนี่ยต้องมีบาลีหน่อยนะตัสมิงสมยีแปลว่าในสมัยนั้นเมื่อตอนเป็นสามเณรนวกะหนึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้สามเณรนวกะหนึ่งตอนต้องหาเวลาเนี่ยมาท่องบาลีไวยากรณ์นะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่โอ้ฟิตมากเลยนะตื่นตีสามตีสี่เนี่ยมาเดินท่องไวยากรณ์อยู่รูปเดียวนะแต่ว่ามีเสาไฟฟ้าเป็นเพื่อนโอ้ไฟฟ้าสมัยก่อนนะหมู่กุฏิสามเณรแต่ก่อนเนี่ยตามห้องน้ำจะมีเสาไฟเนี่ยตามราวตากผ้าเนี่ยโอ้ต้องใช้ความระยะอุตสาหะมากเนี่ยโดยเฉพาะยุงของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอ่ยโอ้โหนะต้องทนตากยุงนะต้องตากยุงเนี่ยแต่ก็ใช้ความเพียรพยายามเนี่ยท่องไว้ท่องเนี่ยท่องเวกรเนี่ยใช้เวลา8เดือนนะจึงสามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้สมัยก่อนเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่ก่อนท่านก็มาที่หมู่กุฏิสามเณรประจำสมัยก่อนท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ได้ให้โอวาทกับลูกเนรว่าให้ได้เป็นสามเณรสามปอนะลูกนะสามปอคืออะไรนะสามปอก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะปริยัติก็คือการศึกษาเล่าเรียนก็คือภาคทฤษฎีนี่แหละนะถ้าเป็นพระเป็นเนนก็การเรียนนักธรรมบาลีนะถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็การศึกษาธรรมศึกษาหรือบาลีศึกษาส่วนปฏิบัติก็คือการเอาสิ่งที่ศึกษาในภาคทฤษฎีเนี่ยมาปฏิบัติก็คือมานั่งหลับตานะมานั่งหลับตาทำใจใสๆนี่แหละส่วนปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติก็คือการแทงตลอดหรือการได้ดวงใสๆเนี่ยเห็นองค์พระใสๆเนี่ยก็คือการแทงตลอดในธรรมะเนี่ยโอวาทในวันนั้นเนี่ยทำให้พระอาจารย์เนี่ยมีกำลังใจในการสอบผ่านทุกๆปีจนถึงชั้นประโยค9นะโอวาทหลวงครูไม่ใหญ่วันนั้นนะโหในสมัยเรียนชั้นประโยค9เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยใกล้จะสอบแล้วเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนประโยค9ด้วยกัน3รูปนะก็สมัยนั้นเนี่ยบ้านหน้าบ้านเรือนทองคุณยายนะเป็นโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยถ้าเราจำภาพได้นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ตอนออกมาเนี่ยถ้าจะออกมาพอเทศเสร็จออกมาจากโรงเรียนนะก็จะมีญาติโยมหรือพระเนี่ยมารอถวายปัจจัยพระอาจารย์ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะก่อนสอบนะก็ได้เข้าไปกราบถวายปัจจัยคุณครูไม่ใหญ่ที่หน้าบ้านแก้วหรือทองคุณยายคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็รับซองปัจจัยขึ้นมานะท่านทำนี้นะพนมมือขึ้นเนี่ยท่านก็พนมมือขึ้นนะแล้วท่านก็ให้พรว่า9327สำเร็จทุกอย่างอันนี้นี่ไม่ได้ใบหวยนะโยมนะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะอันนี้ว่าอาจารย์ใบหวยนะโอ้คำให้พรท่านเนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะโอ้มีความรู้สึกว่าโอ้ซาบซึ้งมากนะโอ้พรท่านวันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยจำไม่เคยลืมทำให้มีกำลังใจนี่ฟิตเรียนฟิตอ่านฟิตสอบจนสอบได้ประโยค9ได้นะแต่ในระหว่างที่กำลังศึกษาหรือว่าเรียนประโยค9อยู่นั้นนะก็ได้มอบหมายรับบุญจากหมู่คณะนะให้เป็นประธานจังหวัดขอนแก่นประธานจังหวัดขอนแก่นแต่ตอนนั้นก็ยังได้รับบุญทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยหรือว่าสำนักพระปริยัติธรรมนะ

ก็ทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างนะแต่ยังไงนะก็ยังสอบไม่ผ่านสักทีนะเรียนยังไงยังไม่สอบไม่ผ่านแต่ว่าใช้เวลาในการเรียนประโยค9ตั้ง8ปีนะเรียนตั้ง8ปีนะโยมนะแต่ถึงกระนั้นน่ะแต่ว่าใจก็ยังสู้นะโยมนะใจก็ยังสู้นะ8ปีก็ยังสู้นะเฉพาะประโยค9ประโยคเดียวนี่8ปีนะไม่รวมประโยคอื่นประโยคอื่นผ่านทุกปีนะเรียนบาลีเนี่ยเรียนกันทั้งปีแต่วัดผลสอบเนี่ยแค่เพียงวันเดียวโยมคิดว่ามันโหดไหมเนาะโหดไหมโอ้โหโหดมากเนาะแต่เราก็ต้องสู้นะเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเราเป็นลูกหลวงพ่อฉะนั้นเนี่ยลูกพ่อเนี่ยท้อไม่เป็นนะจนในที่สุดเนี่ยพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคารพนับถือท่านได้แนะนำหลักวิชาอยากรู้ไหมเอ่ยท่านได้นำหลักวิชานะกับพระอาจารย์ว่านะต้องเอาบุญช่วยด้วยนะท่านบอกว่าต้องเอาบุญช่วยด้วยนะทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตให้นึกถึงบุญให้นึกถึงภาพของความสำเร็จบ่อยๆนี่คือหลักวิชานะใครจะเอาไปทำก็ได้นะใครทำไปก็ได้นะก่อนสอบเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะนอกจากการอ่านหนังสือบาลีแล้วนะพระอาจารย์ก็ได้ไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกๆวันนะหนังสือก็อ่านเขาเรียกว่าอ่านหนังสือก็อ่านบุญก็เอานะเอาเขาเรียกเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาบุญเข้าช่วยนะโดยนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดนะโอ้นึกมาเลยแต่ปฐมชาตินะโอ้นึกมาเลยนะเอามาส่งผลก่อนนะเอามาส่งผลก่อนแล้วก็นึกถึงภาพของความสำเร็จนึกถึงว่าตัวเองกำลังถือพัดประโยค9นะตอนนั้นยังไม่จบนะก็อาศัยบุญช่วยนะอย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พระมหาธรรมกายเจดีว่าขอให้สอบผ่านประโยค9ในปีนี้นะถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ปลดกังวลได้ปลดกังวลทุกอย่างแล้วก็จะได้เอาเวลามาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันถวายหลวงพ่อนะถวายหลวงพ่อพระอาจารย์ก็คิดว่าในเวลานี้เนี่ยก็น่าจะมีใครหลายๆคนในที่นี้นะที่ทำเหมือนพระอาจารย์แน่เลยนะก็คิดว่าคงจะมีในนี้แหละนะคงจะมีใครหลายคนทำเหมือนกันนะซึ่งในช่วงต้นปีพ.ศ. 2560วัดได้เกิดสถานการณ์พิเศษสุดๆนะแต่ว่าพระอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปสอบให้ได้เราต้องไปสอบให้ได้คิดอย่างนั้นนะเมื่อประกาศผลสอบออกมาพระอาจารย์สอบผ่านประโยค9ในปีนั้นอย่างง่ายดายเพราะว่าบุญแท้เลยเพราะว่าบุญบวกกับความเพียรพยายามไม่ใช่ว่าทำแต่บุญเวียนประทักษิณอย่างเดียวแล้วอ่านหนังสือไม่อ่านนะหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่เอาบุญช่วยนะก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักวิชานะต้องประกอบความเพียรด้วยแล้วก็เอาบุญกุศลที่ทำมาเนี่ยให้มาช่วยด้วยนะพระอาจารย์จึงเป็นประโยค9เพียงรูปเดียวของวัดพระธรรมกายสาธุและเป็นประโยค9รูปเดียวของจังหวัดปทุมธานีสาธุโอ้ยจึงได้เป็นตัวแทนพระมหาประเด็นธรรม9ประโยคนะขึ้นพูดสุนทรพจน์ระดับโลกนะปกติเนี่ยเขาจะแย่งกันพูดนะแต่ว่าปีพระอาจารย์เนี่ยนะไม่มีใครแย่งโอ้มีรูปเดียวก็เลยต้องพูดนะอะไรต้อง

พูดนะแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่พระอาจารย์ก็มีความภาคภูมิใจมีความปิติไม่รู้ลืมโอ้โหปื้มปื้มปื้มเพราะว่าเรากว่าจะผ่านเนี่ยผ่านมาด้วยความยากลำบากนะแล้วก็เราก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยเนี่ยเราไม่ใช่เด็กเรียนเนี่ยเราเป็นนักกิจกรรมนักกิจกรรมก็คือทำงานของมูลคณะทำทุกอย่างประกอบกับเรียนไปด้วยนะเราเรียนก็เรียนมูลคณะให้ทำก็ทำภารกิจทุกอย่างรู้ตัวเลยว่าเนี่ยจะอาศัยความเพียรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยต้องมีบุญด้วยเนี่ยหลักวิชาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องมีบุญนะหลวงพ่อบอกว่ามีบุญสำเร็จทุกอย่างเนี่ยต้องบุญด้วยสมดังที่ได้เคยให้คำมั่นไว้ด้วยใจกับพระพ่อเอาไว้ว่าจะคว้าประโยค9มาถวายพระพ่อให้จงได้

พอจบประโยค9แล้วนะก็มีความรู้สึกว่าปลอดกังวลอย่างบอกไม่ถูกนะมีความมั่นใจในการสร้างบารมีมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในบุญที่เราทำนะว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันมีจริงก็พอจบแล้วเนี่ยก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาในภาคพระปริยัติเนี่ยมาช่วยในการ

ผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะจงมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะว่าได้ทำสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วนะเมื่อเรียนจบประโยค9แล้วนะก็ทำให้ได้ทำหน้าที่ประธานจังหวัดขอนแก่นได้ดียิ่งขึ้นนะจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นนะติดอันดับท็อป10ของประเทศเป็นเวลาหลายปีอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้นะอันนี้ของจริงนะการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติเนี่ยก็คือภาคทฤษฎีการเรียนว่ายากแล้วแต่ว่าการเป็นประธานจังหวัดเนี่ยคือภาคปฏิบัติเนี่ยยากยิ่งกว่าอีกนะโอ้เป็นประธานจังหวัดยากยิ่งกว่าเนี่ยถ้าผ่านประโยค9ได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยประธานจังหวัดง่ายนิดเดียวใช่ไหมแต่พระอาจารย์ก็มีความปราบปลื้มปิติใจที่ได้จัดโครงการบรรพชาและก็อุปสมบทเพื่อสร้างศาสนทายาทควบคู่กับการสอนบาลีไปด้วยนะสอนบาลีนะสอนบาลีไปด้วยประธานจังหวัดก็เป็นสอนบาลีก็สอนนะกลางวันทำงานประธานจังหวัดเนี่ยกลางคืนสอนบาลีนะให้กับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมไปด้วยนะสอนโยมเนี่ยสอนทางซูมนะสอนซูมสอนออนไลน์ก็มีญาติโยมเรียนออนซูมเนี่ยมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะโอ้เรียนเดี๋ยวนี้โยมเรียนศึกษาธรรมะกันเยอะนะก็ขอให้ทุกท่านได้บุญกับอาจารย์ทุกๆบุญเลยนะทูพระบาลีเนี่ยจะให้อะไรหลายๆอย่างถ้าใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันนะใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันลองมาศึกษากันถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะก็พระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเรียนบาลีกันเยอะๆนะเนี่ยทุรงคสารแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นรับทุกๆนโยบายรับทุกโครงการของคุณครูไม่ใหญ่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของลูกพระธรรมชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะที่เห็นภาพของความสำเร็จทุกโครงการเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยทุกคนเนี่ยสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีพระพ่อหรือคุณครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นหลักใจเป็นธงชัยในการสร้างบารมีรวมถึงโครงการกฐิน30,000 วัดทั่วไทยที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นมหากาลทานครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะทำให้วัดกัลยาณมิตรต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดการตื่นตัวมากขึ้นต่างพากันช่วยกันหาชายแมนๆนะหาชายแมนๆมาบวชในช่วงเข้าพรรษาให้วัดเนี่ยท่านมีพระครบ5รูปและก็รับกฐินมากขึ้นอันนี้ก็เกิดการตื่นตัวไปทั้งสังฆมณฑลวัดร้างจะหมดไปพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในยุคของเราสาธุก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมของครูไม่ใหญ่เป็นจำนวนมากจึงมีจำนวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกๆปีพระอาจารย์ก็ขอเอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพงานบุญนะกฐิน30,000 วัดทั่วไทยในปีที่ผ่านมากันนะ

ท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็มีข่าวบิ๊กบุญซุปเปอร์บิ๊กบุญมาแจ้งให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นไม่ได้จัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกประธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้รวมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ร่วมปัจจัยด้วยนะกำลังจะจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปของจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่วันเสาร์ที่26ธันวาคมนะพ.ศ. 2569นะเพื่อเนื่องในโอกาส229ปีของจังหวัดขอนแก่นนะการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 10,000 รูปถือว่าเป็นบุญใหญ่นะเป็นการถวายมหาสังฆทานนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้มาร่วมถวายมหาสังฆทานเนี่ยโอกาสที่จะมีพระมารวมกันคราวเดียวเป็นหมื่นรูปเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆนะพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านมาร่วมงานตักบาตรพระ 10,000 รูปของจังหวัดขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อบำเพ็ญมหากุศลในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันนะในที่สุดนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านจงมีแต่

แต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัว

0: 2. จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ

เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆ
ดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ย

ให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปก็เรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กัน

่บริสุทธิ์ตาไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอทั้งนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนนิดเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง

จนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสุขจะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกครีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวง

ั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอ

0: พักอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบ

0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล
1: ่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: ผลจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

Yeah.

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมวันนิวส์ได้ทาง Facebook วันนิวส์และ YouTube ช่องข่าววันนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลวันนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาอันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมซึ่งการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเป็นการแสดงความเคารพและสักการะต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นจากเทียนช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลยาณมิตร

0: รวมถึงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีโดยคิดทบทวนเช่นนี้เรื่อยมาและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกสาธุชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันรับบุญพิเศษปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์เพื่อจะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ค่ะบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเบิกบานในบุญมีสาธุชนผู้มีบุญและเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันคัดเลือกและปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์อย่างประณีตเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทันกำหนดงานซึ่งการปักชำในรอบนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมงานบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะดอกเบญจทรัพย์ที่ได้นี้จะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570โดยพระธรรมยาตราจะได้เดินประกาศและยอยกพระพุทธศาสนาบนเส้นทางการสร้างบารมีของพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยทุกท่านต่างช่วยกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์และพระพุทธศาสนาโดยภายหลังการปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์แล้วจะมีระยะเวลาพอให้รากงอกก่อนที่จะนำไปปลูกลงดินซึ่งต้นกล้าเล็กๆเหล่านี้เปรียบดังสะพานบุญที่เชื่อมระหว่างความศรัทธาพระพุทธศาสนาและโครงการธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกที่มีต่อพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย
1: ์วันนี้พวกเรามาปักชำกล้าเบญจทรัพย์นะครับทรัพย์ทั้ง5ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าได้ปักชำกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนนี้นะครับที่เราปักชำไปแล้วรากก็จะงอกเราก็จะเอาลงแปลงนะครับแล้วก็ที่กำลังทำอยู่ทุกวันก็คือการเอาดินหรือปุ๋ยนะครับดินที่ผสมเรียบร้อยลงกระถางซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ150,000 กระถางก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็ท่านใดอยากได้บุญนี้นะครับง่ายๆเลยเอาตัวมาอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับมากรอกช่วงบ่ายๆนะครับสักบ่ายสามแดดร่มลมเย็นสบายเลยครับตรงวิหารคดทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นที่ใส่ดินแล้วก็จะวางเรียงแล้วก็รอรับนะครับดอกไม้ที่จะต้อนรับพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารปีที่15นะครับวันที่2ถึง30มกราคม2570คือปีหน้าปีที่15นะครับดังนั้นใครได้ทราบข่าวบุญนี้แล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับมาเอาบุญจะเชื่อมสายบุญกับพระเดชคุณหลวงปู่เพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือบุญที่เชื่อมสายบุญกับท่านโดยเฉพาะบูชาธรรมท่านธรรมที่ท่านได้ที่เราวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
0: ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาพรร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและองค์กรภาคีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูต้นแบบสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากภาคกลางสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะครูจากภาคกลางจำนวน66ท่านจาก17โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีทวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นครูต้นแบบและสร้างเครือข่ายความดีสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่าง

ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์หนองนาวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทักษะการสื่อสารจากสถาบันแคปวิชั่นมาบรรยายในหัวข้อ How to เด็กดีครูมีความสุขเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันนำเสนอผลการประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาและร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อจากหัวใจครูสู่ห้องเรียนแห่งศีลธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์และแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะในหัวข้อสมาธิสร้างสุขจากใจคุณครูสู่เด็กดีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามโนปณิธานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและครูคือคนสำคัญของโลกรวมถึงได้ร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณะครูได้ร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมชมประมวลภาพและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานพร้อมร่วมกันส่งต่อศีลธรรมสู่เด็กและนักเรียนในสถานศึกษาของตนต่อไปโรงเรียนเอกอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพระวิทยากรศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ iTeach มาให้การอบรมซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงผลของการกระทำและใช้ชีวิตอย่างมีสติการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อฝึกฝนความนิ่งและสร้างพลังบวกทางอารมณ์สมาธิ for better life เรียนรู้การทำสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเรียนรู้พระคุณของบิดามารดาล้อล้อมความกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า30ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางอากาศเย็นสบายซึ่งทุกท่านได้มาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์
แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพเพื่อแสดงมุทิตาสการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบรดเล่นและกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งเน้นย้ำการสร้างบารมีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจของชาวโลกส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพิธีถวายกิลานเพศัตว์และพิธีถวายที่ดินเพื่อสร้างอาคารเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ภายในอุโบสถจากนั้นประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าประดิษฐานณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนากว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจามจุรีขอฮิรัญกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรพินทิดาอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรตินำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายคิลานเพศัตว์และปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกองบุญในการดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์ยามอาพาธตลอดจนส่งเสริมการสร้างเสนาสนะและศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตในโอกาสนี้สาธุชนยังได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองบุญต่างๆก่อนที่ประธานสงฆ์คือพระครูโสติธรรมวิเทศจะกล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันปักหลักสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากค่ะ

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา

ปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุศนีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะภัตตาหารโดยมีประธานมูลพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรลอนและกัลยาณมิตรบัวเบลโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพียงกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง14และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตรตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างกับประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรงเป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำร้ายก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอนิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฝังชีวิตสมณะ
ของนิโครธสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะที่สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกเสวยฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับพัตตาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพระเณรรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเณรบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนนรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปมาโทอมตังวะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนักเทศด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวนี่ขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดชสดับแล้วก็ปลื้มปิติในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเณรโยมจะขอบูชาการเทศด้วยการถวายพัดประจำแก่พระเณรวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายทุกพัดเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่แล้วคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปัชฌาย์พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตถิวิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีจิตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมณเณรด้วยสมณเณรเป็นผู้ที่รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมาภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาทรงสงสัย
ในคำที่สมณเณรนำมากล่าวเลยตรัสถามว่าพ่อเณรผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้เนี่ยคือบุคคลเช่นไรสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรบรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์อุปัชฌาย์ของอาตมภาพและบรรพชาของอาตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเณรโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมณเณรยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมณเณรยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปกลับไปภายในพระราชวังเพื่อรับภัตตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูปให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิครสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิครสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมไล่สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิครสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นน่ะมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิครสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ
ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: เกศวะชาดกชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภโภชนะแห่งผู้คุ้นเคยกันจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ชอบถวายทานแด่พระภิกษุเป็นนิดที่เรือนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นมีภัตตาหารเตรียมไว้สำหรับถวายภิกษุ500รูปเป็นประจำเปรียบเสมือนบ่อน้ำของภิกษุสงฆ์เรืองรองด้วยผ้ากาสาวพัดคลาคล่ำด้วยหมู่ฤาษีผู้แสวงบุญ
1: ข้าขอน้อมถวายภัตตาหารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย
0: อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงกระทำประทักษิณพระนครอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
2: ที่บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีงานอะไรกันหรือถึงได้มีพระสงฆ์มากมายขนาดนี้
3: อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถวายภัตตาหารแก่ภิกษุ500รูปเช่นนี้เป็นประจำพระเจ้าค่ะ
2: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็อยากจะถวายภัตตาหาร500รูปเป็นประจำบ้างเหมือนกัน
0: พระราชารู้ว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำบุญด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ500รูปเป็นประจำทรงต้องการทำเช่นนั้นบ้างจึงเสด็จไปยังพระวิหารเชตวันเพื่อนมัสการพระศาสดาก
2: ราบนมัสการพระศาสดาต่อไปหม่อมฉันจะถวายภัตตาหารแด่ภิกษุ500รูปทุกๆวันพระเจ้าค่ะ
0: นับแต่นั้นพระราชาก็ทรงเริ่มตั้งภัตตาหารแก่ภิกษุ500ในพระ

0: นิเวศเป็นประจำซึ่งภัตตาหารเหล่านั้นล้วนเป็นอาหารรสเลิศโดยให้ข้าหลวงเป็นผู้จัดถวายอาหารรสเลิศเหล่านั้น
1: ภัตตาหารพวกนี้พระราชาเป็นผู้ถวายเชิญภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเหล่านี้เถิด
2: ขอบใจท่านมากถ้าอย่างนั้นเราเอาภัตตาหารนี้ไปแล้วนะ
3: ท่านจะเอาภัตตาหารนี่ไปไหนหรือ
2: เราไม่คุ้นกับการฉันในรั้วในวังนะสิ
0: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในพระราชนิเวศแต่ไม่ปรารถนาที่จะนั่งฉันในที่นั้นต่างก็รับเอาภัตตาหารมีรสเลิศต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ไปยังบ้านอุปัฏฐากของตนให้ภัตตาหารที่ได้รับจากในวังแก่พวกอุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วพากันฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
2: นี่เป็นอาหารจากในวังพวกเจ้าเอาไปกินกันเถอะ
4: โอ้โหอาหารเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยลาบปากของเราแท้ๆ
0: วันหนึ่งมีผู้นำผลไม้จำนวนมากมาถวายพระราชาพระองค์จึงรับสั่งให้ข้าหลวงนำผลไม้เหล่านั้นไปถวายแด่ภิกษุสงฆ์เมื่อข้าหลวงไปถึงโรงภัตตาหารก็ไม่พบเห็นภิกษุสักรูปเดียวจึงกลับไปกราบทูลพระราชา
1: ที่โรงภัตตาหารไม่มีภิกษุสักรูปเลยพระเจ้าค่ะ
5: เจ้าแน่ใจอย่างนั้นหรือหรือว่านี่คงจะไม่ถึงเวลาฉันภัตตาหารกระมัง
6: ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารแล้วกลับไปแล้วพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายมารับภัตตาหารในวังของพระองค์แล้วนำไปยังบ้านของอุปัฏฐากผู้คุ้นเคยและให้ภัตตาหารแก่อุปัฏฐากเหล่านั้นแล้วฉันภัตตาหารที่อุปัฏฐากเหล่านั้นถวาย
6: ภิกษุเหล่านั้นรับภัตตาหารแล้วก็เอาไปให้บ้านอุปัฏฐากแล้วฉันอาหารที่อุปัฏฐากถวายแทนพระเจ้าค่ะ
5: เอภัตตาหารที่เราถวายก็เป็นอาหารรสเลิศทำไมภิกษุทั้งหลายจึงทำเช่นนั้นนะ
0: เมื่อเกิดความสงสัยพระราชาจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่พระวิหารเชตวันทรงนมัสการแล้วจึงทูลถามเรื่องนั้น
5: ข้าแต่องค์พระศาสดาเพราะเหตุอันใดกันภิกษุทั้งหลายจึงไม่ฉันภัตตาหารที่หม่อมฉันถวายล่ะพระเจ้าค่ะ
0: มหาบพิตรธรรมดาการบริโภคโภชนะมีความคุ้นเคยกันสำคัญยิ่งเพราะในพระราชวังของพระองค์ไม่มีผู้เข้าไปทำความคุ้นเคยแล้วให้ด้วยความสนิทสนมภิกษุทั้งหลายจึงรับภัตตาหารแล้วฉันในที่แห่งคนผู้มีความคุ้นเคยแก่ตนแม้บัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายครั้นเมื่อโรคเกิดขึ้นเมื่อพระราชาแม้ทรงพาหมอทั้ง5ตระกูลไปให้กระทำยาโรคก็ไม่สงบแต่เมื่อได้ไปยังสำนักของคนผู้คุ้นเคยกันบริโภคยาคูอันทำด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งไม่เค็มและผักซึ่งราดด้วยสักแต่ว่าน้ำเปล่าไม่มีรสเค็มก็หายโรคครั้นพระราชาทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ณกาสิกรัตนามว่ากัปปกุมาร
7: กัปปกุมารลูกพ่อดูสินับวันเนี่ยเจ้าช่างน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน
0: เมื่อกัปปกุมารเจริญวัยแล้วเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักกศิลาภายหลังได้บวชเป็นฤาษีและเป็นศิษย์เอกของเกศวดาบทซึ่งมีศิษย์500รูปอัธยาศัยใจคอของกัปปดาบทนั้นเป็นที่ถูกใจของเกศวดาบททำให้ดาบททั้งสองสนิทสนมคุ้นเคยกันยิ่งนัก
8: ดีเลยกัปปดาบทนิสัยเจ้าถูกใจข้านักต่อไปเจ้าจะเป็นศิษย์เอกของเรา
0: วันหนึ่งเกศวดาบทได้พาดาบททั้งหลายเข้าเมืองเพื่อขออาหารเมื่อเดินทางมาถึงนครพาราณสีแล้วจึงพักอยู่ในพระราชอุทยาน
8: คืนนี้เราจะพักกันที่นี่พรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองกัน
1: ขอรับอาจารย
0: ์วันรุ่งขึ้นดาบททั้งหลายก็เข้าไปสู่พระนครเพื่อขออาหารเมื่อไปถึงประตูพระราชวังพระราชาทรงเห็นดาบทเหล่านั้นจึงให้ข้าหลวงไปนิมนต์มาแล้วถวายภัตตาหารให้ฉันภายในพระราชนิเวศและทรงอาราธนาให้พักอยู่ในพระราชอุทยานในช่วงฤดูฝน
5: เชิญพวกท่านฉันอาหารที่เราจัดถวายเถิด
8: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
5: นี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วเชิญพวกท่านพักอยู่ในพระราชอุทยานตลอดหน้าฝนนี้เถิด
0: ครั้นเมื่อล่วงการฤดูฝนแล้วเกศวดาบทได้ทูลอำลาพระราชากลับไปยังหิมวันตประเทศพระราชาทรงขอให้เกศวดาบทพักอยู่ต่อให้ส่งดาบทอื่นๆกลับไปยังหิมวันตประเทศก่อน
5: ท่านเป็นผู้เฒ่ามีอายุมากแล้วเชิญพักอยู่ที่นี่ต่อเถิด
8: ก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฝากท่านกับปดาบทช่วยดูแลสิทธิ์คนอื่นๆของเราด้วย
0: กับปดาบทเดินทางกลับไปยังหิมวันตประเทศพร้อมกับดาบททั้งหลายฝ่ายเกศวดาบทนั้นเมื่ออยู่เหินห่างกับปดาบทก็รู้สึกรำคาญใจคิดถึงผู้ที่คุ้นเคยกันไม่เป็นอันหลับนอน
8: ตอนนี้กับปดาบทกับดาบทอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะข้าอยากพบเขาจริงๆ
0: เมื่อเกศวดาบทคิดถึงสหายจนนอนไม่หลับนานเข้าก็ล้มป่วยเกิดทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งพระราชาทรงพาแพทย์มาทำการรักษาถึง5 คนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได
5: ้ท่านหมออาการของเกศวดาบทเป็นอย่างไรบ้าง
9: หม่อมฉันไม่รู้สาเหตุของโรคจึงไม่สามารถรักษาได้พระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงถามเกศวดาบทถึงสาเหตุที่ทำให้ล้มป่วยเกศวดาบทบอกสาเหตุทั้งหมดแล้วจึงทูลขอให้ส่งตนกลับไปยังหิมวันตประเทศ
8: พระองค์ทรงอยากให้หม่อมฉันตายหรืออยากให้หายจากโรคพระเจ้าค่ะ
5: เราอยากให้ท่านหายจากโรคแน่นอน
8: ถ้าเช่นนั้นโปรดส่งหม่อมฉันกลับไปยังหิมวันตประเทศเถิด
5: ถ้าเช่นนั้นเราจะทำตามประสงค์ของท่านก็แล้วกัน
0: เมื่อรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกศวดาบทล้มป่วยแล้วพระราชาส่งให้นารทอัมมาตามไปส่งเกศวดาบทยังหิมวันตประเทศพร้อมกับพวกพรานป่าน
5: ารทอัมมาท่านจงไปส่งท่านดาบทยังหิมวันประเทศเถิด
10: พระเจ้าค่ะ
0: นารทอัมมาทนำเกศวดาบทไปส่งยังหิมวันตประเทศแล้วจึงกลับมาฝ่ายเกศวดาบทเมื่อพอได้เห็นกับปดาบทเท่านั้นโรคทางใจก็สงบความรำคาญใจก็ระงับไปลำดับนั้นกับปดาบทได้ให้ยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยพร้อมกับผักต้มแก่เกศวดาบทโรคของเกศวดาบทก็ทุเลาลงทันที
1: ท่านฉันอาหารเหล่านี้เสียก่อนเถิด
8: ขอบใจท่านมากเราคิดถึงที่นี่เหลือเกิน
0: ฝ่ายนารทอัมมาทนั้นเมื่อกลับมาถึงพระนครพระราชาก็ทรงส่งไปดูอาการของเกศวดาบทอีกครั้งด้วยความเป็นห่วง
5: ท่านอัมมาทเรารู้สึกห่วงเกศวดาบทเหลือเกินท่านช่วยไปยังหิมวันประเทศอีกครั้งแล้วก็กลับมาส่งข่าวแก่เราด้วยเถิด
10: พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อนารทอัมมาทไปถึงหิมวันตประเทศแล้วสอบถามอาการของเกศวดาบทก็พบว่าเกศวดาบทนั้นหายจากโรคแล้ว
10: เป็นอย่างไรล่ะท่านดาบทดูท่าทางท่านสดชื่นขึ้นมากเลยนะ
8: ขอบใจท่านมากที่เป็นห่วงเราหายจากโรคร้ายนั้นแล้วล่ะ
10: ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกันขนาดพระเจ้าพาราณสีทรงพาแพทย์มาดูแลรักษาท่านถึง5 คนยังไม่สามารถทำให้ท่านหายได้แล้วนี่กับดาบททำให้ท่านหายจากโรคได้อย่างไรกัน
8: กับปดาบททำให้เรายินดีอยู่อย่างนี้จึงให้เราดื่มยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยอันละคนด้วยผักที่ราดด้วยน้ำซึ่งไม่เค็มและไม่ได้อบกลิ่นพยาธิในร่างกายของเราสงบระงับเพราะข้าวยาคูนั้นเราเป็นผู้หายโรคแล้ว
10: ทำไมท่านถึงพอใจข้าวฟ่างและลูกเดือยมากกว่าอาหารที่พระราชาถวายล่ะ
8: อาหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลผู้คุ้นเคยกัน

นารทอัมมาตย์ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินทางกลับไปกราบทูลพระราชาตามที่เกศวัฏฐาบทบอกกล่าวพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชนชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่ง

สมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเหลือเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในต

แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตาม

ลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวัน

คือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่น

นั่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดี

ดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันตะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันตะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราได้กำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพ
พอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

เตี้ยของลูกเกิดที่เมืองจีนเมื่ออายุได้10 ขวบได้อพยพติดตามพ่อแม่มาเมืองไทยอาศัยอยู่ที่คลองสารไม่ใช่คลองสามนะจ๊ะนอนหนูพออายุได้25 ปีเตี้ยก็แต่งงานกับแม่ถึงมีอายุ20 ปีแม่น่ะเป็นคนจีนเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆแม่ต้องมาอยู่กับพี่สาวคนโตไปช่วยเลี้ยงลูกของพี่สาวและช่วยขายของอยู่ที่คลองสารใกล้ๆกับพี่เตียอยู่และแม่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยหลังจากแต่งงานกับเตียแล้วแม่ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเตียซึ่งแม่คิดว่าน่าจะสบายกว่าอยู่กับพี่สาวแต่ก็คาดผิดแม่ต้องทำงานหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างในบ้านแถมถูกรัง

เกียดเหยียดหยามจากญาติพี่น้องเตี่ยจนแม่รู้สึกกดดันมากเมื่อคลอดลูกคนแรกออกมาคือตัวลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนเตี่ยกับแม่ก็ถูกคุณย่าคือแม่ของเตี่ยไล่ออกจากบ้านด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ไม่ทราบค่ะเตี่ยจึงพาแม่และตัวลูกนั่งรถไฟมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยเพราะเตี่ยมีน้าสาวและน้าเขยซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนพร้อมกันได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชไร่แล้วก็นำไปขายต่อที่กรุงเทพมีฐานะร่ำรวยเตี่ยมาอยู่กับน้าสาวแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรตอนทำงานแบกหามกระสอบป่านที่ใส่พืชไร่ให้เขาอยู่เหมือนคนงานต่อมาเตี่ยก็เกิดไอเดียว่าพี่สาวเราก็ขายกระสอบป่านอยู่ที่กรุงเทพนี่นะหากเรารับกระสอบป่านจากพี่สาวมาขายเองที่นี่ก็น่าจะดีนะคิดได้อย่างนี้เตี่ยจึงพาครอบครัวออกจากบ้านน้าสาวมาอาศัยอยู่บ้านไม้สองชั้นเช่าเตียงเทศบาลอยู่ในตลาดสวรรคโลกแล้วก็ไปรับกระสอบป่านจากพี่สาวที่กรุงเทพมาขายต่อมาพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้างก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทั้งตลาดสวรรคโลกในกลางดึกคืนหนึ่งของฤดูหนาวทำให้สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านรวมทั้งกระสอบป่านเป็นมัดๆก็ถูกไฟไหม้จนหมดทางเทศบาลก็ได้ปลูกมาบ้านไม้ให้ใหม่อยู่อีกฝากของถนนตรงข้ามกับที่เดิมที่ถูกไฟไหม้แต่เตี่ยพยายามเนี่ยเริ่มต้นค้าขายกระสอบขึ้นใหม่ฐานะก็ดีขึ้นจนมีเงินไปซื้อตึกอาคารพาณิชย์แต่ก็ได้แค่ตึกส่วนที่ดินก็ยังเป็นสิทธิ์ของเทศบาลอยู่ถึงต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินทุกปีต่อมากิจการขายกระสอบเริ่มซบเซาเอาแล้วเตี่ยและเปลี่ยนหันมายึดอาชีพขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่แล้วก็ของเด็กเล่นอายุ40ต้นๆเตี่ยก็เกิดมีก้อนเนื้อโผล่เป็นลูกกลมๆที่ช่วงขาหนีบเคยผ่าตัดไปหนึ่งครั้งก้อนเนื้อก็หายไปผ่าไป 2-3 ปีก้อนเนื้อก็โผล่ขึ้นมาใหม่คราวนี้รักษาก็ไม่หายเคยเป็นหนักถึงขั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นถุงๆในสุดเตี่ยก็เสียชีวิตขณะอายุ51ปีหลังจากเตี่ยตายแล้วเราไปเก็บของในห้องของเตี่ยจึงได้พบฉลากยาระบุไว้ว่าใช้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่มีใครรู้เลยว่าเตี่ยเป็นโรคมะเร็งเพราะเตี่ยจะบอกว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาลูกเป็นห่วงเตี่ยมากจ้ะครับเพราะเตี่ยไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในทัศนะของเตี่ยพระคือคนขี้เกียจทำมาหากินแม่ของลูกมีโรคอย่างหนึ่งคือเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะมีอาการทางประสาทเกิดขึ้นทุกปีอาการคือตาแข็งไม่ยอมหลับนอนท่านก็จะพูดถึงแต่อดีตที่เคยถูกกดดันจากคุณย่าและญาติของเตี่ยก็คลั่งกับน้อยใจเป็นแต่ละครั้งประมาณ 4-5 คืนพอแม่อายุมากขึ้นอาการก็หนักกว่าเดิมพูดไปร้องไห้ไปต่อมาก็มีอาการชักเกร็งหลังจากมีอาการชักครั้งนั้นเวลามีอาการแม่จะพูดถึงอดีตเดิมๆด้วยอารมณ์ที่เกรียดกราดไม่ใช่น้อยใจเหมือนครั้งแรกกลางเดือนมีนาคม2543แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์ดูพบว่ามีเลือดออกในสมองมากต้องผ่าตัดด่วนแต่ไม่ทันได้ผ่าตัดแม่ก็สิ้นใจรวมอายุได้58ปีน้องชายคนที่สองลูกตอนเด็กรูปร่างผอมบางเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดกับใครการเรียนค่อนข้างดีจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นม.1ก็ป่วยเพราะว่าจะไปกราบหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เตี่ยก็เลยพาไปหาหมอแนะนำให้พักสมองโดยหยุดการเรียนไว้ก่อนเปิดเทอมให้ค่อยไปเรียนใหม่เพื่อนก็ข้ามชั้นไปแล้วเลยถูกล้อก็ยิ่งคิดมากที่จะให้ลาออกจากโรงเรียนเขาก็จะช่วยงานเตี่ยเตี่ยให้ทำอะไรก็ทำเหมือนมีเตี่ยเป็นที่พึ่งแต่พอเตี่ยเสียชีวิตน้องสาวก็เล็กก็ดูกิจการแทนความที่น้องสาวก็เล็กเป็นคนใจร้อนบวกกับความเครียดที่ทำมารับภาระดูแลทั้งแม่และพี่ชายสมีการทางประสาททั้งสองคนโอ้เอาเรื่องเดียวนะดังนั้นเมื่อเห็นพี่ชายทำงานช้าไม่ได้ดังใจก็จะบ่นว่าทำให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยปัจจุบันนี้เขาอายุได้42ปีวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรยังต้องทานยาระงับประสาทเป็นประจำตัวลูกเองหลังจากมีงานทำแล้วก็ได้แต่งงานกับสามี

ลูกชายด้วยกัน3คนสามีของลูกเป็นคนรักพี่น้องเขายิ่งกว่าอื่นในปี2533ตอนนั้นลูกเป็นคนลูกคนแรกแล้วจู่ๆน้องชายคนที่สิงสามีเกิดอยากได้บ้านขึ้นมากระทันหันจึงมาขอให้สามีลูกไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารให้แต่เงินเดือนสามีก็ยังไม่พอที่จะทำเรื่องกู้ได้สามีจึงเอาชื่อของลูกเข้าไปเป็นผู้กู้ร่วมน้องชายสามีก็สัญญาว่าจะเป็นผู้ส่งหนี้เองแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่รับปากลูกและสามีจึงต้องเป็นผู้ชดใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันลูกก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการกระทำของสามีเลยเพราะตัวลูกและสามียังต้องเช่าบ้านเขาอยู่แต่สามีบอกกับลูกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยต้องทำตัวให้โง่ต้องโง่เป็นอย่าอวดฉลาดเกินหน้าญาติพี่น้องของเขาห้ามแสดงความคิดเห็นหลังจากนี้ก็ยังช่วยส่งลูกของพี่ชายคนโตเรียนจนจบปริญญาตรีช่วง IMF ไม่มีเงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินจ่ายค่าเทอมให้เขาจนได้ทั้งนั้นที่พ่อแม่ของเด็กก็ยังอยู่สามีลูกเขาใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพอิสระเพราะคิดว่าจะทำให้ร่ำรวยแล้วไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครเขาจึงลาออกจากงานราชการแล้วก็หันมารับติดตั้งฝ้าเพดานกระจกอลูมิเนียมตามโรงงานบริษัทแล้วก็คอนโดมิเนียมต่างๆแต่กิจการก็ไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังเพราะว่าเมื่อติดตั้งเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเบี้ยวดื้อถูกเบี้ยวมาหลายรายลงแล้วเป็นเงินหลายล้านบาทสามียังหาอาชีพเพิ่มโดยการนำที่ดินและบ้านของตระกูลที่มีอยู่ไปค้ำประกันไว้กับธนาคารแล้วกู้เงินจำนวนหลายล้านบาทมาทำธุรกิจที่ดินจัดสรรพอจะไปได้ดีก็เกิดภาวะ IMF Finance สามีลูกนำทรัพย์สินและที่ดินไปค้ำประกันเอาไว้จู่ๆก็ถูกรวบเข้าไปในกลุ่ม56 Finance ที่มีปัญหาหนี้เสียธุรกิจจัดสรรที่ดินที่สามีทำอยู่ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะถูกสั่งงดทำธุรกรรมใดๆรวมจำนวนหนี้ที่เป็นในขณะนั้นประมาณ20ล้านบาทแต่หากประนอมหนี้ได้ก็จะเหลืออยู่5ล้านบาทคำถามคำใดที่ทำให้เตี่ยตัวคุณย่าลาออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติพี่น้องร่ำรวยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเตี่ยประกอบเหตุเป็นอย่างไรจึงมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ที่ดินก็ยังต้องเช่าที่ของเทศบาลอยู่แล้วก็มีบุพกรรมร่วมกับแม่อย่างไรคะครอบครัวลูกทำวิบากกรรมใดไว้จึงต้องประสบอุบัติเหตุถูกไฟไหม้บ้านทรัพย์สินเสียหายจนหมดมีวิบากกรรมใดเรื่องคนในตลาดสวรรคโลกจึงถูกไฟไหม้พร้อมกันทั้งตลาดกรรมใดทำให้เตี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบเตี่ยตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญสร้างพระภายในมหาธรรมกายเจดีย์ให้ท่านท่านได้รับบุญแล้วอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่คะเพราะลูกสลักชื่อเป็นภาษาไทยเตี่ยไม่เข้าใจค่ะการที่เตี่ยมีทัศนะที่ไม่ดีต่อพระตามมีชีวิตเตี่ยได้รับวิบากกรรมนี้หรือไม่คะตอนนี้เตี่ยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือยังคะแม่ทำบุพกรรมใดไว้จึงมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทและทำไมอาการทางประสาทของแม่ต้องเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นคะแม่ตายแล้วเป็นไหนกายละเอียดของแม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่พบชาติต่อไปท่านจะมีสภาพจิตเหมือนหรือหนักกว่านี้คะน้องชายคนที่สองลูกมีวิบากกรรมใดยังมีปัญหาทางสมองเป็นคนคิดมากคิดใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่สามีต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเทอมส่งให้หลานจนเรียนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ารักษายามเจ็บป่วยด้วยทั้งที่หลานก็มีพร้อมมีพ่อแม่พร้อมกรรมใดทำให้สามีมีความทะยานอยากที่จะมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจะไม่เหตุให้มีหนี้สินมากมายและถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเขาเคยไปทำงานกับเพื่อนสนิทอยู่ 4-5 ปีได้ทำกำไรให้กับบริษัทเพื่อนเป็นจำนวนมากแต่ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละปีที่สามีได้รับนั้นเพียงจำนวนน้อยนิดทั้งที่ความจริงจะต้องได้เป็นหลักล้านและยังถูกญาติของเพื่อนพยายามบีบให้ออกจากบริษัทอีกด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไ
ลูกและสามีมีวิบากกรรมใดถึงต้องมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชาย

0: ทั้งสามีทั้งที่ตัวลูกสามีก็ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่เหตุใดลูกจึงไม่มีบ้านเป็นของตัวเองคะกำเนิดทำให้ลูกต้องมาตกอยู่ในสภาพจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีถ้าหากลูกอยู่เป็นโสดลูกจะมีวิบากกรรมเรื่องหนี้สินล้นตัวอย่างในปัจจุบันหรือไม่คะในทางกฎหมายสามีและภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมลูกจะต้องรับวิบากกรรมไปด้วยไหมคะเพราะลูกไม่ได้เป็นผู้ก่อเรามีชื่อในบัญชีหนี้ในฐานะเป็นภรรยาเท่านั้นแต่ลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเตี่ยถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติร่ำรวยแต่ไม่ช่วยเหลือเลยเพราะในอดีตขาดบุญสงเคราะห์ญาติจึงไม่มีญาติสงเคราะห์เห็นไหมและหากโมโหก็มักจะไล่ลูกหลานออกจากบ้านไปเลยในอดีตเป็นอย่างนี้โดยวิบากกรรมที่ยังถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านแล้วไม่มีญาติคนใดช่วยเหลือจ้ะเตี่ยมีบ้านเป็นของตนเองแต่ที่ดินตั้งเช่าเขาอยู่เพราะในอดีตเวลาทำทานมักจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นและทำเองบ้างนิดหน่อยเท่านั้นบุญยังส่งผลได้แค่นี้จ้ะตามกำลังบุญคือพอมีบ้านแต่ที่ตั้งเช่ามีบุพกรรมร่วมกับแม่คือในอดีตเตี่ยกับแม่เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานร่วมกันมาเพียงแค่นี้บุญยังส่งผลแค่นี้จ้ะอีกทั้งในชาตินั้นพ่อได้ซื้อยาดองเหล้ามารักษาโรคของแม่จนทำให้แม่ติดยาดองเหล้ามากๆและพ่อก็สนับสนุนแม่ให้ดื่มเหล้ายาดองเหล้าตลอดจ้ะครอบครัวของลูกบ้านถูกไฟไหม้จนทรัพย์สินเสียหายหมดเพราะในดีที่เคยจุดไฟไล่ที่ชาวบ้านที่แอบมาอาศัยที่ของตนอยู่จนทำให้ทรัพย์สินบ้านของเขาเสียหายวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะคือบางทีไล่มันก็ไม่ไปบอกให้ไปก็ไม่ไปเลยต้องไล่กฎหมายก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไปก็เลยต้องเอาไฟคนในตลาดสมกโลกถูกไฟไหม้หมดตลาดเพราะกรรมในอดีตที่เคยจุดไฟเผาบ้านคนอื่นและพลอยยินดีกับการที่ทหารบ้านเมืองของตนไปเผาบ้านเมืองคนอื่นกรรมที่คล้ายๆกันนี้เนี่ยมารวมส่งผลจ้ะมีกรรมคล้ายๆอย่างนี้มารวมกันไปอยู่กันที่นั่นพอถึงเวลาก็มีระเบิดเวลาตุ้มมันก็เซตโปรแกรมเอาไว้เงี้ยเตี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบละกรรมบานาธิบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันกับกรรมการยัดไส้ของที่จะขายด้วยของที่มีราคาน้อยเดี๋ยวของดีไว้ข้างบนของไม่ดีไว้ข้างล่างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะการที่เตี่ย

ราะบุญยังส่งผลก่อนจ้ะแต่หากรับวิบากกรรมนี้ก็จะไปเกิดนอกบุญญเขตนะครับครัวมิจฉาทิฏฐิในตระกูลต่ำต้องลำบากกว่าจะได้ทรัพย์ก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องบุญกับพระดีขึ้นโดยบุญที่ลูกอุทิศไปให้จ้ะแม่มีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตทำทานมาไม่มากแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบุญและโลกนี้โลกหน้าด้วยจ้ะเหมือนเตี่ยแหละพอหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทเพราะกำดื่มสุรายาดองในชาติพ่อซื้อยาดองเล่ามารักษาโรคของแม่มาส่งผลให้มีอาการทางประสาทแล้วก็ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติด้วยจึงทำให้ญาติรังเกียจและกดดันจ้ะอาการทางประสาทก็จะเพราะในฤดูร้อนเพราะอากาศร้อนอาการก็เลยกำเริบมากขึ้นกว่าปกติอุณหภูมิซึ่งมีอาการอยู่แล้วตามวิบากกรรมแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่หมู่บ้านภูมิเทวาเดียวกับพ่อแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะแม่มีบุญมากกว่าเพราะทำบุญมากกว่าพ่อนี่แต่การทางกายละเอียดก็ยังมีอาการทางประสาทอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นภูมิเทวาแต่ออกอาการเนี่ยใครจะไปแลเหลียวภูมิด้วยกันเทวาด้วยกันวิบากกรรมสุราก็เบาบางลงมาแล้วแหละดังนั้นภพชาติต่อไปก็จะมีอาการทางประสาทน้อยกว่าในชาตินี้จ้ะได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านอนุโมทนาบุญมันจ้ะตอนนี้ท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุขเพราะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ทุกบุญแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาทำบุญอีกนี่นะท่านก็จะยิ้มอีกน้องชายคนที่สองมีปัญหาทางสมองคิดมากจิตใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่เพราะเป็นจริตอัธยาศัยที่ติดมาข้ามชาติโดยในชาตินั้นก็เป็นคนคิดมากจนเครียดเมื่อเครียดแล้วก็ไปหาทางออกของชีวิตด้วยการไปดื่มสุราวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่เจ้าของโรงงานผลิตสุรานี่สิจะได้รับวิบากรวมทั้งหมดเลยผู้ผลิตผู้จำหน่ายเลยจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญในช่วงอาการปกติแล้วติดตามเจตผลวิบากกรรมนี้จ้ะสามีต้องมารับผิดชอบส่งหลานเรียนจนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ายารักษาโรคยามเจ็บป่วยให้อีกทั้งที่หลานก็มีพ่อแม่ตัวเองที่สามารถดูแลลูกได้เพราะในอดีตสามีก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหลานคนนี้จะมีความเป็นดูหลานคนนี้เป็นวิเศษไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาให้เราคิดเสียว่าลูกได้สงเคราะห์ญาติในการสนับสนุนให้หลานมีการศึกษาจะได้เป็นบารมีของลูกที่จะมีคนมาสนับสนุนลูกให้เรียนบ้างและได้บุญด้านยารักษาโรคก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจ้าสามีอยากร่ำรวยแต่ไม่สมหวังจะมีเหตุให้มีหนี้สินมากมายแล้วก็ถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเพราะในอดีตสามีมีความตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานและใครมาชวนทำบุญก็รับปากแต่มักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากการรับปากก็จะทำทานกับผู้อื่นไว้รวมทั้งเคยเบี้ยวหนี้วิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้ะสามีเคยไปทำงานให้กับเพื่อนสนิทอยู่หลายปีได้ทำกำไรบริษัทเพื่อนมากแต่ได้การคอมมิชชั่นน้อยกว่าความเป็นจริงและยังถูกญาติของเพื่อนบีบให้ออกจากบริษัทอีกเพราะสามีเคยทำเข้ามาก่อนในอดีตโดยเคยทำธุรกิจการค้าในการเอาเปรียบพนักงานเช่นกดค่าแรงบ้างบางทีก็เบี้ยวค่าแรงโดยจ่ายค่าแรงต่ำบ้างเป็นต้นมารวมส่งผลนี่เห็นไหมจ๊ะเลยโดนมั่งปัจจุบันเป็นภาพในอดีตชาติของสามีที่ไปทำเข้าไว้อย่างนี้จะแก้ไขจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและต่อเนื่องบุญนี้ก็จะได้มาเชื่อมสายสมบัติมาติดกับตัวประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหามันมีทางออกทำทานไปลูกและสามีต้องมาเป็นหนี้ซื้อ

ื้อบ้านให้น้องชายสามีทั้งที่เธอลูกและสามียังเช่าบ้านอยู่มันมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะนี่น่าคิดนะจ๊ะแน่ดีเคยติดหนี้น้องชายมานี่เห็นไหมก็ต้องมาใช้ได้ในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันนี่สามีในฐานะเป็นพี่ก็ได้เคยยึดมรดกของน้องชายมาเป็นของตนเองภายหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตแล้วแต่นั้นกรรมส่งผลก็มีความรู้สึกยินยอมที่ใช้หนี้น้องชายด้วยความเต็มใจจ้ะกรรมบันดาลให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นกรรมที่ไปเบี้ยวหนี้ดังกล่าวกับกำลังทานบารมีในอดีตไม่เต็มที่จ้ะลูกต้องมาอยู่ในสภาวะจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีเพราะอันนี้น่าศึกษาอยู่ในภาวะจำยอมที่เป็นหนี้ร่วมกับสามีเนี่ยเพราะในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันมีความตระหนี่ด้วยกันทั้งคู่แล้วมักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากรับปากที่จะทำบุญและเคยร่วมเบี้ยวหนี้ผู้อื่นโดยการสนับสนุนสามีนี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ดีจ้ะพี่อะไรเนี่ยวิบากกรรมนี่มาส่งผลใช่ไหมแม้หากลูกเป็นโสดก็ตามเมื่อมีวิบากกรรมเบี้ยวหนี้ก็จะมีเหตุให้ต้องเป็นหนี้อย่างนี้เหมือนกันจ้ะมันจะมีเหตุในทางกฎหมายสามีภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมหากลูกและสามีใช้หนี้ไม่หมดลูกและสามีจะได้รับวิบากไม่แตกต่างกันเพราะเป็นกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติดังกล่าวนี่มันเห็นไหมมันเนื่องกันมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะให้รักและสามัคคีกันไว้รักกันไว้เถิดให้ทั้งสองอยู่ในบุญคือนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้บ่อยๆกับใช้กำลังใจและสติปัญญาค่อยๆแก้ไขปัญหาไปสักวันปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะให้สั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆก็จะเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกัน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่173จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงครวญคร่ำรำพันกับมโหสถว่ามโหสถเอ๋ยโถชะตาชีวิตของเรานะไม่น่าจะต้องมาประสบทุกข์ภัยเห็นปานนี้เลยมโหสถจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะพระองค์ทรงระลึกได้หรือไม่ว่าก่อนจะเสด็จมาที่นี่นะใครเล่าที่เคยทูลห้ามพระองค์ไว้บัดนี้พระองค์ก็ยังเหลือราชบัณฑิตอยู่เคียงข้างอยู่ถึง4คนฉะนั้นขอให้อาจารย์ทั้ง4ผู้ฉลาดรอบคอบหาทางป้องกันภัยที่กำลังจะมาถึงพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้แต่ทรงนิ่งสดับคำทูลของมโหสถโดยไม่ได้ตรัสตอบสิ่งใดเลยแต่พระพักนั้นแลดูยิ่งเศร้าหมองกว่าเดิมมโหสถทูลต่อไปว่าพระองค์น่ะเป็นผู้มัวเมาในกามทรงลุ่มหลงพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีจนไม่ลืมหูลืมตาแม้ข้าพระองค์จะทูลทัดทานแต่พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระองค์กลับทรงดิ้นรนหาความตายซะเองพระองค์ทรงหลงคารมศัตรูทรงเชื่อคำของเกวัฏชั่ววันนั้นน่ะพระองค์มิใช่หรือที่สั่งให้ขับไล่ข้าพระองค์ออกไปเสียจากแว่นแคว้นเพียงเพราะข้าพระองค์พูดจาไม่เป็นมงคลขัดขวางเรื่องที่พระองค์จะได้ครองนางแก้วแต่แล้ววันนี้น่ะเป็นอย่างไรทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ทูลไว้ไม่มีผิดพระองค์อย่าทรงชักช้าอยู่เลยขอจงพึ่งพาอาศัยราชบัณฑิตทั้ง4ของพระองค์ดูเถิดเผื่อว่าจะพอมีทางรอดได้บ้างฉะไหนพระองค์จึงต้องตรัสถามข้าพระองค์ให้เสียเวลาด้วยล่ะก็บัดนี้น่ะข้าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องกราบทูลอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าพ่อมโหสถเรื่องที่แล้วมาน่ะก็ให้มันแล้วไปเถอะเธออย่าได้ทิ่มแทงกันนักเลยเธอจะตำหนิเราเหมือนทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมทำไมกันหากเธอเห็นทางรอดที่จะช่วยให้เราพ้นภัยในครั้งนี้ก็ขอให้บอกแก่เราด้วยเถิดมโหสถได้ฟังพระดำรัสทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงสำนึกในพระทัยมากนักเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับพระองค์ทรงมีสังวรในพระทัยมากขึ้นไม่ทรงหลงเชื่อผู้อื่นง่ายๆและอีกประการหนึ่งเพื่อจะชี้ให้พระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นว่าการกระทำสิ่งใดไปแล้วต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่เกิดปัญหาขึ้นทีไรก็โยนให้คนอื่นช่วยแก้ไขทุกทีทำให้ต้องมาแก้ไขกันไม่รู้จักจบสิ้นมโหสถจึงกราบทูลต่อไปอีกว่าขอเดชะพระองค์ก็ทรงทราบดีมิใช่หรือว่าความผิดพลาดใดๆที่มนุษย์ก่อขึ้นแล้วการที่จะแก้ไขให้กลับดีดังเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งบุคคลเมื่อทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วโปรดเถิดฝ่าพระบาทขอพระองค์อย่าได้ตรัสถามข้าพระองค์อีกเลยเพราะบัดนี้น่ะสายเกินไปแล้วที่ข้าพระองค์จะช่วยเหลือฝ่าพระบาทได้

การจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่พระองค์จะสามารถเนรมิตพาหนะวิเศษที่จะพาพระองค์เหาะเหินไปในอากาศได้เท่านั้นแต่ข้าพระองค์ไม่ใช่ผู้วิเศษถึงอย่างไรก็ไม่อาจพาพระองค์เหาะหนีไปทางอากาศได้แน่พระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของมโหสถแล้วก็ทรงสำนึกในความผิดพลาดที่ผ่านมาของพระองค์แต่เท้าเธอก็ไม่รู้จะตรัสว่าอย่างไรจึงได้แต่ทรงประทับนิ่งอยู่ด้วยพระอาการโศกสลดในพระทัยอาจารย์เสนกะเห็นท่าไม่ดีจึงคิดว่าเว้นมโหสถบัณฑิตแล้วนี่ใครเลยจะเป็นที่พึ่งให้กับพระราชาและพวกเราได้ก็ในเมื่อพระองค์ไม่สามารถจะตรัสอะไรอะไรได้อีกเนี่ยเราจะนิ่งเฉยอยู่หาควรไม่อย่างไรคงต้องลองอ้อนวอนมโหสถดูบางทีมโหสถน่ะอาจจะใจอ่อนยอมช่วยเหลือก็เป็นได้คิดดังนี้แล้วอาจารย์เสนกะจึงขอร้องมโหสถว่าพ่อบัณฑิตคนที่เรือแตกแหวกว่าอยู่กลางทะเลเนี่ยเมื่อยังมองไม่เห็นฝั่งหากได้ที่ใดเป็นที่ยึดที่เกาะพอจะอาศัยพักพิงได้เขาก็ย่อมจะได้รับความสุขในที่นั้นพ่อมโหสถก็เช่นกันน่ะขอพ่อจงเป็นที่พึ่งของพวกเราด้วยเถิดอย่าปล่อยให้พวกเราต้องตายไปต่อหน้าต่อตาเลยมโหสถทราบว่าอาจารย์เสนกะน่ะเริ่มจะอ่อนข้อลงแล้วแต่ก็แซงสวนกลับเป็นเชิงข่มขวัญอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์เสนกะสิ่งที่ล่วงไปแล้วจะกลับมาแก้ไขเยียวยาอะไรได้อีกล่ะถึงตอนนี้น่ะข้าพเจ้าคงช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านน่ะสิเชิญเถอะเชิญนำเสด็จพระราชาเหาะกลับมิถิลานครตามสะดวกเถอะอาจารย์เสนกะได้ยินดังนั้นก็ได้แต่นิ่งงันพูดอะไรไม่ออกราวกับมีลมจุกแน่นอยู่ที่ทรวงอกครั้นแล้วจึงเริ่มได้คิดว่าตนน่ะก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้ทูลทัดทานพระองค์แต่แรกตรงข้ามกลับพลอยเห็นดีเห็นงามไปซะทุกอย่างพระเจ้าวิเทหราชทรงอึดอัดพระทัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะตรัสอะไรกับมโหสถได้เพราะต่อให้อ้อนวอนเพียงใดเนี่ยมโหสถก็คงไม่ยอมช่วยเหลืออย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่พอจะเป็นที่พึ่งได้พระองค์จึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์มโหสถน่ะคงทอดทิ้งเราซะแล้วเอาเถอะท่านช่วยเราคิดหน่อยเถอะว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปหรือท่านเห็นว่าพอจะมีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ล่ะเมื่ออาจารย์เสนกะถูกพระราชาตรัสถามดังนั้นจึงคิดง่ายๆตามประสาคนเขาโดยไม่ได้ใส่ใจว่าผลที่ตามมาน่ะจะดีหรือร้ายประการใดรั้นตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงได้กราบทูลตามความคิดของตนว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นวิธีใดที่จะช่วยให้รอดพ้นภัยครั้งนี้ไปได้แต่ก็เห็นด้วยกล้าว่าในเมื่อจะต้องตายทั้งทีเนี่ย

็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือต้องรีบตายเสียก่อนที่จะถูกศัตรูทรมานและอย่าให้ศัตรูน่ะได้เห็นแม้ซากที่เหลือของพวกเราพระเจ้าค่ะตายอย่างไรกันท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะถามแทรกขึ้นก็ปิดประตูพระตำหนักนี้ซะทุกด้านน่ะแล้วจุดไฟเผาให้พินาศไปเลยและถ้าจะให้ดีเนี่ยพวกเราต่างช่วยฆ่ากันและกันไม่ให้มีใครเหลืออย่ารอให้พระเจ้าจุลนีเข้ามาฆ่าพวกเราถึงที่นี่ได้ถึงอย่างไรเนี่ยก็ย่อมจะดีกว่าถูกพระเจ้าจุลนีจับไปทรมานเป็นไหนๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งทรงสลดพระทัยหนักขึ้นไปอีกท้าวเธอตรัสอย่างไม่ทรงพอพระทัยว่าท่านอาจารย์ความคิดที่จะเอาตำหนักเป็นเชิงตะกอนนั้นจงรอเอาไว้ทำแก่ลูกเมียของท่านเถอะส่วนเราน่ะไม่เห็นด้วยล่ะครั้นแล้วจึงทรงหันไปถามอาจารย์ปกุสะต่อไปส่วนว่าอาจารย์ปกุสะและอาจารย์ที่เหลือนั้นน่ะจะสามารถหาทางออกให้แด่พระเจ้าวิเทหราชได้หรือไม่หรือว่าจะยิ่งทำให้พระเจ้าวิเทหราชยิ่งทรงเศร้าพระทัยหนักเข้าไปอีกโปรดติดตาม

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันนิวประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมวันนิวส์ได้ทาง Facebook วันนิวส์และ YouTube ช่องข่าววันนิวส์ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่า

ทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปที่งานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลวันนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาอันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมซึ่งการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเป็นการแสดงความเคารพและสักการะต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นจากเทียนช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทเรื่องเต็มที่กับทุกบุญโดยย้อนไปในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีตั้งแต่เริ่มรู้จักกับคุณยายอาจารย์สิ่งที่คิดมาตลอดจนกลายเป็นนิสัยคืออยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยเพราะมองไม่เห็นสิ่งใดในโลกที่จะมีประโยชน์และมีคุณค่าเท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกายจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติและศึกษาอย่างเต็มที่เมื่อได้รู้แจ้งและทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อจึงตั้งโจทย์กับตัวเองทันทีว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรรวมถึงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีโดยคิดทบทวนเช่นนี้เรื่อยมาและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกสาธุชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันรับบุญพิเศษปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์เพื่อจะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ค่ะบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเบิกบานในบุญมีสัตว์

0: ประชาชนผู้มีบุญและเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันคัดเลือกและปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์อย่างประณีตเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทันกำหนดงานซึ่งการปักชำในรอบนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมงานบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะดอกเบญจทรัพย์ที่ได้นี้จะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570โดยพระธรรมยาตราจะได้เดินประกาศและยอยกพระพุทธศาสนาบนเส้นทางการสร้างบารมีของพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยทุกท่านต่างช่วยกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์และพระพุทธศาสนาโดยภายหลังการปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์แล้วจะมีระยะเวลาพอให้รากงอกก่อนที่จะนำไปปลูกลงดินซึ่งต้นกล้าเล็กๆ เหล่านี้เปรียบดังสะพานบุญที่เชื่อมระหว่างความศรัทธาพระพุทธศาสนาและโครงการธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกที่มีต่อพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์
1: วันนี้พวกเรามาปักชำกล้าเบญจทรัพย์นะครับทรัพย์ทั้ง5ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าได้ปักชำกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนนี้นะครับที่เราปักชำไปแล้วรากก็จะงอกเราก็จะเอาลงแปลงนะครับแล้วก็ที่กำลังทำอยู่ทุกวันก็คือการเอาดินหรือปุ๋ยนะครับดินที่ผสมเรียบร้อยลงกระถางซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ 150,000 กระถางก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็ท่านใดอยากได้บุญนี้นะครับง่ายๆเลยเอาตัวมาอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับมากรอกช่วงบ่ายๆนะครับสักบ่าย3แดดร่มลมเย็นสบายเลยครับตรงวิหารคดทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นที่ใส่ดินแล้วก็จะวางเรียงแล้วก็รอรับนะครับดอกไม้ที่จะต้อนรับพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารปีที่15นะครับวันที่2ถึง30มกราคม2570คือปีหน้าปีที่15นะครับดังนั้นใครได้ทราบข่าวบุญนี้แล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับมาเอาบุญจะเชื่อมสายบุญกับพระเดชคุณหลวงปู่เพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือบุญที่เชื่อมสายบุญกับท่านโดยเฉพาะบูชาธรรมท่านธรรมที่ท่านได้ที่เราวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
0: ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาพรร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและองค์กรภาคีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูต้นแบบสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากภาคกลางสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะครูจากภาคกลางจำนวน66ท่านจาก17โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีทวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นครูต้นแบบและสร้างเครือข่ายความดีสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทักษะการสื่อสารจากสถาบันแคปวิชั่นมาบรรยายในหัวข้อ How to เด็กดีครูมีความสุขเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันนำเสนอผลการประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาและร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อจากหัวใจครูสู่ห้องเรียนแห่งศีลธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์และแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะในหัวข้อสมาธิสร้างสุขจากใจคุณครูสู่เด็กดีเพื่อการเผยแผ่

พุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามโนปณิธานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและครูคือคนสำคัญของโลกรวมถึงได้ร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณะครูได้ร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมชมประมวลภาพและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานพร้อมร่วมกันส่งต่อศีลธรรมสู่เด็กและนักเรียนในสถานศึกษาของตนต่อไปโรงเรียนเอกอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพระวิทยากรศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ iTeach มาให้การอบรมซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงผลของการกระทำและใช้ชีวิตอย่างมีสติการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อฝึกฝนความนิ่งและสร้างพลังบวกทางอารมณ์สมาธิ for better life เรียนรู้การทำสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเรียนรู้พระคุณของบิดามารดาล้อล้อมความกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า30ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางอากาศเย็นสบายซึ่งทุกท่านได้มาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เริ่มใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพเพื่อแสดงมุทิตาสักการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์

โดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบรดเล่นและกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งเน้นย้ำการสร้างบารมีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจของชาวโลกส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพิธีถวายกิลานเพศัตว์และพิธีถวายที่ดินเพื่อสร้างอาคารเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ภายในอุโบสถจากนั้นประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าประดิษฐานณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนากว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจามจุรีขอฮิรันกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรพินทิดาอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรตินำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายคิลานเพศัตว์และปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกองบุญในการดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์ยามอาพาธตลอดจนส่งเสริมการสร้างเสนาสนะและศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตในโอกาสนี้สาธุชนยังได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองบุญต่างๆก่อนที่ประธานสงฆ์คือพระครูโสติธรรมวิเทศจะกล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันปักหลักสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากค่ะด้านวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตั้งใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพพเปตภรีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชน

อันเป็นพิธีอาราธนาศีล5และอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีประธานมูลพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรลอนและกัลยาณมิตรบัวเบอร์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพียงกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดยโสธรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง14และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านัตถิวิชาสมังมิตรตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้สำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก่อนที่เราจะไปฟังอะไรดีๆวันนี้มีทบทวนโอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่ตอนศรัทธาภิบาลผู้ประสาน

0: รวยกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการทำ
0: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
1: ครับ
0: คือคาถา
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีดีไหมจ๊ะ
1: ดีครับ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะ

0: ที่คุณพ่อใหญ่ลูกๆเจ้าที่และอาสาสมัครศรัทธาภิบาลทุกคนได้ปลื้มหลังจากเสร็จงานบุญเพราะอยากให้รู้ว่ากว่าที่จะมีงานบุญเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายกว่าจะมีงานบุญได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำสอนแล้วก็มีพระสงฆ์สาวกและกว่าจะมีพระโพธิสัตว์สร้างบริเวณจนเต็มเปี่ยมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ใช้เวลายาวนานมากฉะนั้นลูกที่ได้รับบุญมาตั้งแต่เตรียมงานจัดงานเก็บงานก็ต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก
1: ็
0: ขาดบุญต้องปลื้มเนาะที่รับบุญกันเนี่ยแล้วบุคคลนั้นเราก็สร้างบุญแบบไม่ธรรมดานี่จ้ะบุญเกิดขึ้นมากมายถ้าไม่ปลื้มตอนนี้แล้วจะไปปลื้มตอนไหนล่ะจ๊ะครูพระใหญ่ทราบว่าลูกเจ้าทีและอาสาสมัครศรัทธาภิบาลตั้งแต่ท่านผอ.ศรัทธาภิบาลไปจนถึงทีมงานแทบจะทุกๆแผนกอาจจะไม่มีโอกาสได้นั่งหลับตาทำสมาธิในตอนช่วงครูพระใหญ่น้ำนั่งในศูนย์กลางพิธีอาจารย์นะจ๊ะเพราะแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคำถามคือลูกจะได้บุญไหม
1: ใช่อยากร
0: ู้
1: คร
0: ับ นี่เนาะไม่ได้ไม่มีได้ได้ได ้ได้บุญเยอะดูเพราะอุทิศตนมารับงานบุญนี้นะจ๊ะเพราะลูกๆที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่จะเป็นผู้ที่เสียสละทำให้งานบุญต่างๆบรรลุเป้าหมายได
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นลูกๆก็ได้บุญเราจะได้บุญกันไปเป็นทีมนี่นะจ๊ะลูกๆที่กำลังทำหน้าที่อยู่ก็เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้นั่งสมาธิอย่างสบายกายสบายใจนี่นะจ๊ะจึงขอยืนยันว่าลูกๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญและไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญน้อยนี่นะมีแต่ได้บุญมากๆๆๆดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญเลยจ๊ะเราทุกคนทำให้งานบุญนั้นสำเร็จเลยจึงได้บุญกันไปเป็นที

0: ทั้งทีมก็ได้บุญกันหมดเลยไม่อย่างนั้นจะเรียกว่ามารับบุญหรือนี่เนาะขอบพระคุณที่ลูกได้มาทำนะมันบุญทั้งหมดเลยจ้าถึงแม้ลูกอยากจะนั่งหลับตาทำสมาธิก็ตามแต่ลูกกลับเสียสละที่จะไม่ได้นั่งณช่วงนั้นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้นั่งดังนั้นแม้ลูกต้องลืมตาทำหน้าที่ก็ได้บุญแต่ก็อย่าลืมใจไว้กลางกายอย่าลืม
1: เอาใจไว้กลางกาย
0: จ้าแล้วก็ทำใจให้ใสๆไปด้วยจ้าแล้วก็ต้องอย่าง
1: น
0: ี้นะถึงจะถูกหลักวิชาเมื่อลูกมีเจตเป็นกุศลขนาดนี้อุทิศตนเต็มที่เต็มพลังแล้วมันจะไม่ได้บุญกันได้อย่างไรได้มหาบุญเลย
1: จ้า
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ดีกว่าน้ำใจพระโพธิสัตว์

ลูกๆ ก็จะได้บุญแบบไม่มีหกไม่มีเจ็ดเฮ้ยไม่มีหล่นเลยเอาไปหกไม่หล่นแล้วบุญที่ได้รับเดี๋ยวก็ไม่ใช่บุญกระจุกกระจิกกระจิบกระจ้อยได้บุญแบบไม่ธรรมดานี่นะแล้วโลกจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปมานังคือนับก็ไม่ไหวเลยได้บุญกันเป็นทีมด้วยเป็นกองทัพธรรมจ้ะนี่นะทำเป็นไม่รู้นะจะมาสงัดสงแง

กันอยู่ได้สิ่งที่ลูกเจ้าทีละสาสมัครสัทธาภิบาลทำอยู่นี้นะไม่ใช่เห็นแค่มนุษย์ไม่ใช่เห็นแค่เทวดาเลยเทวดาไปเขาก็เห็นเขาก็อยากมาทำแต่เขาลงมาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีกายหยาบแล้วนี่นะเรายังมีกายหยาบเราจึงทำได้และทำได้ดีซะด้วยและดีกว่าดีที่สุดก็ทำได้ด้วยถ้าลูกคนไหนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราจะได้บุญไหมเนี่ยก็ให้ไปนั่งธรรมะให้ละเอียดแล้วก็ไปดูกันเองเลยจะได้ปลื้มมหาปลื้มนี่นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้หัวหน้าทีมฟังดีกว่า

โอ้สุดยอดเลยสำนักกัตถาภิบาลโอ้โหไหนใครสำนักกัตถาภิบาลบ้างจ๊ะพร้อมนี่โอ้สุดยอดวันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะตอนสัทธาภิบาลผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงยิ่งครับกระผมพระครูปลัดสุทธิชัยสุทธิชยโยไหนองค์ไหนองค์นี้นะพร้อมนี่นะโอ้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลขอรายงานตัวเป็นตอนที่3ครับรายงานเป็น2ตอนแล้วเนาะนี่จ้าหลวงพ่อครับจากอดีตเด็กเลี้ยงเป็ดก้าวสู่อุบาสกหลังวัดได้รับบุญอุปถากหลวงพ่อทำให้ผมได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้สิ่งสำคัญธรรมจากครูบาอาจารย์และได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีครับหลังจากที่ผมได้รับมอบหมายดูแลงานอาสาสมัครครั้งหนึ่งขณะที่สภาธรรมกายสากลยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อเดินไปบริเวณท้ายสภาชี้ไปด้านหลังพร้อมบอกว่าต่อไปจะขยายเพิ่มอีก50ไร่เพื่อรองรับพระแสนลูกให้ลูกๆได้มีโอกาสทำบุญให้ได้บุญเยอะๆเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เนาะมันแสนยากเพราะนั้นเกิดมาแล้วมีโอกาสทำบุญก็ต้องหาบุญที่ทำแล้วได้บุญเยอะๆเวลาต่อมาเมื่อมีงานสลายร่างคุณยายก็ได้ต้อนรับพระเป็นแสนรูปจริงๆตอนผมได้เห็นว่าทุกสิ่งที่หลวงพ่อปรารภไว้เป็นจริงเสมอครับ

thank you. นี่นะโอ้ดูภาพประวัติศาสตร์เก่าๆนี่ปี4ในบริเวณท้ายสภาขณะนั้นยังไม่มีเฟส2บ้านใหญ่ที่หลวงพ่อเมตตาที่ผมดูครับปี45วันสลายร่างคุณยายท่านเองนี่ก็ได้ใช้สถานที่ต้อนรับและจุดฉันพระทหารตลอดภิกษุสงฆ์นับแสนรูปจริงๆครับ

0: หลังจากปี2537งานบุญวัดก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นมีงานหล่อหลวงปู่ทองคำและงานบุญใหญ่อีกหลายงานแต่ละงานก็ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากตอนผมและทีมงานจึงลุยงานอาสาสมัครอย่างเต็มที่ผมจึงต้องไปบนสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องไปหาอาสาสมัคร
1: ใช
0: ่อ๋อไปตามหมู่บ้านและก็ต่างจังหวัดในการไปทำชมรมอาสาสมัครหลวงพ่อได้ให้ว่าด้วยว่าเลิกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทีมงานก็ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมชมรมบรรยากาศอบอุ่นเนาะตั้งชมรมปี2543เหรอ
2: ครับผม
0: นี่จ้า

0: หลวงพ่อมอบเอาไว้ลูกสำนักสันตาภิบาลใหม่โลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธุ

ในปี2539ผมก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาลเมื่อรู้ว่าจะเป็นผอ ผมรู้ตัวว่าต่อไปคงไม่ได้พักแน่จึงขอไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์ก่อนและจึงกลับมารับหน้าที่ตั้งแต่อายุ33ปีโอ้33นี่หล่อเนาะผมพร้อมครับโอ้โหยืดอกเลยเนี่ยหลังจากไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์กลับมายืดอกรับหน้าที่ผอ.สำนักศรัทธาภิบาลทันทีปี2539นี่

0: 哦，
1: พร้อมยืดเลยงานหลักของสำนักศรัทธาภิบาลก็คือจัดงานบุญขององค์กรดูแลอาสาสมัครรับสารทุกหน่วยงานให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันผมต้องรวมทีมงานหล่อๆหลอมนี่แล้วทางทุกคนเห็นภาพเดียวกันโดยมีสโลแกนว่า
2: ศูนย์เจ็ดสอง

0: สถาบันมีวิสัยทัศน์ของสำนักว่าสร้างบุคลากรรองรับงานบุญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนอีกรอบหนึ่ง
1: 072สร้างบุคลากรรองรับงานบุญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงธรรมอย่างเป็นระบบ
0: โอ้สำนักสถาภิบาลเนี่ยมั้ยจ๊ะ
1: ใช่
0: เยี่ยม
1: โ
0: เก่งฮะแล้วพ่อชอบเห็นลูกๆสามัคคีกันและทำงานเป็นทีมเราถ้าทีมเข้มแข็งมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันงานบุญจะใหญ่แค่ไหนหรือมีอุปสรรคมากเพียงใดก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายๆครับดังนั้นผมต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันมีการประชุมทั้งสำนักทุกเดือนและสัมมนาปีละหนึ่งครั้งนี่เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนผลงานปลื้มในบุญด้วยแล้วก็ตอกย้ำเป้าหมายด้วยเนาะอีกทั้งมีภาพตรงกันว่าปีต่อไปจะทำงานไปในทิศทางใดอย่างไรสำนักนี้ยอดจัดงานสัมมนาสำนักและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกันผมหล่อหลอมทีมงานได้เป็นหนึ่งเดียวโอ้ผ่านการทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันคลาโอ้เป็นระบบระเบียบดีจังเลยนี่ดูโอ้สุดยอดนะโอ้สำนักอะไรเนี่ย
1: สำนักสัมภาษณ์ที่ป่า
0: โอ้โหสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการฝึกสมาชิกใหม่ผมนำแบบอย่างมาจากสมัยอยู่กับหลวงพ่อทัตตะท่านมักพาผมไปเดินตรวจวัดให้ดูทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบและพฤติกรรมของคนท่านสอนว่าเราสามารถดูนิสัยคนได้จากสถานที่ทำงานของเขาถ้าสถานที่ไม่เรียบร้อยของวางกระจัดกระจายก็สะท้อนว่าเจ้าของงานยังขาดความรับผิดชอบ

งานและรู้จักคนองค์นี้พาตรวจเองเลยนะถ้าองค์นี้พาไปนี่โอเคเยี่ยมนะเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธาเลื่อมใสนี่จ้าองค์นั้นพาไปเองเลยผมจึงนำวิธีนี้มาฝึกสมาชิกใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ช่วงเข้าพรรษาผมจะพาทีมงานไปเดินตรวจ

0: ที่เคยให้ไว้ในการจัดงานบุญว่าเหตุใดการต้อนรับสายชนจึงสำคัญเหตุใดจึงต้องตรงเวลาเหตุใดทุกอย่างจึงต้องเนียบเฉียบเป๊ะปลื้มนี่พาไปตรวจหมดเลยตรวจดูกระทั่งเล็บเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: ต้องยกมือไหว้ญาติโยมต้องประนมมือไหว้ญาติโยม
0: อ๋อต้องประนมมือไหว้ญาติโยมเพราะนั้นญาติโยมก็ตรวจเล็บดูก่อนนี่นะเพราะจะเห็นมือก่อนตรวจและเพื่อความพร้อมในการต้อนรับโอ้นี่พอสำนักตรวจเลยแล้วพอใช้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เออนี่

0: ได้ไหม
1: ใช่ได้
0: ใช่ได้โอเคนี่นะแล้วว่าความสำคัญกับความสะอาดความเป็นระเบียบและการรักษาสมบัติพระศาสนาเป็นอย่างมากทุกอย่างในวัดเกิดจากศรัทธาญาติโยมหากเราปล่อยให้ทรุดโทรมหรือไม่ดูแลก็เท่ากับทำลายศรัทธาของผู้ที่ได้ร่วมบุญมาจ้ะเป็นอย่างนั้นแหละครั้งหนึ่งที่สภาธรรมการสากลบางจุดขาดการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นขอบพื้นสภาบินหลวงพ่อให้เอาท่อน้ำลงมากั้นโดยรอบสอนว่าต้องช่วยกันดูแลสภาสะอาดเรียบร้อยแม้แต่ขยะชิ้นเล็กๆก็ไม่ให้มีสภาจะได้ศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะสภาเรามันยิ่งกว่าสภาทั้งหลายเนาะนี่จ้ะเนื่องเวลาเราเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเรากำลังจะคุยกันเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่จ้ะเรื่องนี้สำคัญเนี่ยแต่ว่าในความสำคัญการต้อนรับสาธุชนสำคัญใจการต้อนรับสาธุชนเนี่ยต้อนรับขับสู้ไม่ใช่
1: ต้อนร
0: ับ
1: ข
0: ับ
1: ไล่
0: โดยให้นโยบายว่าต้องทำให้สาธุชนที่มาวัดสบายกายสบายใจนะสถานที่ที่เหมาะการปฏิบัติธรรมคือต้องสะอาดเรียบร้อยเย็นสบายผมและทีมงานจึงต้องปรับระบบการยกใหญ่ทั้งพัดลมพื้นสภาและแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนนี่จะมีทั้ง before ทั้ง after นะปรับปรุงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นั่งแล้วรวยกำหนดจุดนั่งของสาธุชนนี่จ้ะนี่จะได้มีอาสาสมัครต้อนรับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นยินดีตลอดเส้นทางแต่ลงรถจนถึงนั่งปฏิบัติธรรมสาธุชนก็กายสบายใจสบายพร้อมจะปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญจ้าโอ้ดูที่ก็ยิ้มแย้มจริงๆด้วยพอเห็นกล้องมาเนาะโอ้พอเข้ามาภาพยิ้มเลยเนี่ยโอ้มาเลยนะในช่วงที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิผมจะต้องลืมตาตลอดคอยดูแลความเรียบร้อยป้องกันไม่มีเสียงรบกวนรวมทั้งบุคคลแปลกหน้าเพราะความเงียบสงบคือความเคารพในธรรมโอ้สุดยอดขณะเดียวกันผมก็ต้องรักษาใจของผมให้นิ่งตามเสียงหลวงพ่อไปด้วยครับดีจังดีจังนึกถึงบุญที่ไรก็ปลื้มครับเพราะผมตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดนี่จ้าสาธุจ้าความหมายของหลวงพ่อในการอารมณ์คนล้านยังอยู่ในใจผมเสมอมาทำให้ทีมงานต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านจึงได้ขยายและพัฒนาหน่วยงานในสำนักจากเดิมที่มีเพียง4กองก็ขยายเป็น21กองและอาสาสมัครจาก10แผนกก็เพิ่มเป็น57แผนกเพื่อรองรับทุกภารกิจบุญของหลวงพ่อครับให้งานบุญทุกงานบุญสำเร็จอย่างสมบูรณ์เนาะนี่จ้าสาธุโอ้โหฟังเพลงนี้ดีกว่าเราคือคนเบื้องหลังหัวใจเดียวกัน

มารับนโยบายการจัดงานบุญจากหลวงพ่อแล้วผมจะวางแผนและนำเสนอให้หลวงพ่อตัดสินใจได้ง่ายที่สุดทีมงานจะช่วยกันคิดวางแผน 2-3 แบบทำเป็นภาพให้เห็นชัดเจนหลวงพ่อเลือกแผนไหนหน่วยงานต่างๆก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อได้ทันทีครับนี่ภาพอดีการถวายรายงานที่พุทธสิน

ต่อมามีโครงการบวชทั่วไทยและโครงการธดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปชุติอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าเป็นงานของสำนักอื่นแต่เมื่อเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการจัดคนและพื้นที่จำนวนมาก

ผมยังต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มตัวงานนี้ทีมงานต้องปูเสื่อเตรียมดอกไม้ชวนสาธุชนมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ระยะทางวันละ 15-20 กิโลตลอดเดือนมกราคมรวมระยะทาง486กิโลเมตรงานนี้ทั้งหนักและเหนื่อยแต่เมื่อได้เห็นความสามัคคีของทีมงานทุกหน่วยความเหนื่อยก็หายเป็นปริทิ้งเหลือแต่ความสุขและความปลื้มใจคลายเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญเบื้องหลังปลื้มๆกันดีกว่านี่

0: ุดยอด
1: สาธุ
0: หลังจากนั้นก็มีภารกิจเรื่องการสวดธรรมจักรมาเรื่องธรรมจักรนะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่งานของสำนักแต่ว่าเมื่อสวดยังไม่ถึงเป้าผมก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบเออสุดยอดเนาะต้องช่วยประสานทั้งในและต่างประเทศอย่างนี้นำซูมาใช้เชื่อมบุคคลจากทั่วโลกให้มาสวดธรรมจักรด้วยครับหลวงพ่อมีนโยบายจัดซูมเพื่อให้สาธุชนร่วมงานบุญจากที่บ้านเสมือนอยู่ที่วัดจริงๆคือสามารถนำไปนั่งทุกคนให้มาปรากฏที่มหาธรรมกายเจดีย์ได
1: ้
0: เอ๊ะเราทำได้เหรอ
1: ทำได
0: ้หรอผมและทีมงานก็ต้องช่วยกันวางระบบทุกอย่าง

0: ทั้งเรื่องอุปกรณ์การจัดรายการการอบรมการประสานงานต่างประเทศเป็นงานบุญใหญ่ล่วงไปด้วยดีโอ้สุดยอดสุดยอด
1: ทีมงานดีครับ
0: มีภาพให้เห็นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนร่วมบุญจากที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่วัดจริงๆนะนี่สาธุจ้ะเมื่อภารกิจต่างๆเริ่มลงตัวแล้วผมจะส่งงานคืนให้หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบต่อไปแล้วเมื่อการรบจบลงทุกอย่างก็ต้องกลับเข้าสู่ระบบปกติก็มีเหตุผลการเป็นผู้อำนวยการสำนักแต่ผมได้พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับคือต้องทำให้ทีมงานเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ทุกคนเข้าใจโจทย์ของหลวงพ่อและเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกันเพราะผู้นำไม่ใช่ผู้ที่แบกทุกอย่างไว้แต่ต้องทำให้ทุกคนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายพร้อมกันครับ
2: ต้องแบ่งคร
0: ับ ต้องแบ่งนะหลวงพ่อครับสิ่งที่ตาผมยืนหยัดสร้างบารมีมาจนถึงทุกวันนี้สรุปได้เพียง3คำจำอะไรไม่ได้จำ3คำคืนนี
2: ้คร
0: ับ1

0: มีหลวงพ่อครับ
1: 1มีหลวงพ่อ
2: 2
0: มีธรรมะครับ
1: มีธรรมะ2
2: 3
0: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมายครับ
2: โอ้สุดยอดไหนมีอะไรบ้าง1
1: มีหลวงพ่อ
2: 2
1: มีธรรมะ
2: 3
1: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมาย
2: เออหลักการรับงานของผมมีเพียงว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายอะไรมาผมก็จะรับว่าครับและลุยทำให้ดีกว่าดีที่สุดพร้อมกับสร้างนักสร้างบารมีเพื่อเป็นกำลังของกองทัพทำต่อไปหลวงพ่อครับความสำเร็จในทุกภารกิจไม่ได้เกิดจากผมเพียงคนเดียวแต่เพราะมีทีมงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันและมีหลวงพ่อสู่ร่วมใจไม่ใช่ผมกล่าวถึงงานทั้งหมดของสำนักสัทธาภิบาลก็สามารถกล่าวได้ว่าสำนักสัทธาภิบาลคือผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมครับหลวงพ่อสอนว่าสุดยอดการทำงานคือการประสานงานสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีผมตั้งแต่จากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่อุปาสกหลังวัดนี่มาเลี้ยงพระแล้วก็มาสู่อุปถากจากเลี้ยงเป็ดมาเลี้ยงพระเนี่ยจนมาเป็นผอ.สำนักสัทธาภิบาลก็คงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนตำนานเด็กเลี้ยงเป็ด

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงเมตตาอบรมสั่งสอนสนับสนุนทุกอย่างในการสร้างบารมีผมขอถวายหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงไปลมพลลมสั่งลูกๆไปตราบนานแสนนานครับรักหลวงพ่อล้นใจ

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องดีๆนะก็ขอเปิดรายการด้วยบทเพลงนี้นะ

วันนี้พระอาจารย์ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ถือว่าเป็นบุญที่พิเศษเมื่อนึกถึงตอนที่คุณครูแม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่หน้าบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็เป็นนักเรียนดีเด่นซะด้วยนะก็คือได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะของครูแม่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้เนาะโอ้โหฟังแล้วฟังทีไรเนี่ยก็มีความสุขมีความปลื้มอิ่มอกอิ่มใจเรื่องราวที่สอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเรื่องของความจริงของชีวิตนะเรื่องนิพพานภพสามโลกันก็จะมีนักเรียนนี่แหละส่งเคสสตัดดี้นะเราก็คงจะได้ยินจะถ้อยคำของคุณครูแม่ใหญ่นี่ท่านจะพูดบ่อยๆนะท่านจะบอกว่าหลับตาใช่ไหมหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีนะท่านก็จะพูดนี้เป็นประจำนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่เข้าโรงเรียนประจำก็จะคุ้นเคยคุณครูแม่ใหญ่ท่านเนี่ยทุกครั้งที่ได้มาฟังคุณครูแม่ใหญ่เล่าธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยฟังหลายปีนะหลายปีนะช่วงนั้นเนี่ยอยู่หน้าบ้านแก้วเหลือนทองคุณยายเนี่ยจนพระอาจารย์มีความซาบซึ้งนะซาบซึ้งเป้าหมายของการสร้างบารมีจนบวชเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้22พรรษาแล้วนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะสาธุเมื่อนึกถึงสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเดินตามโยมพ่อเข้าวัดนะอายุเพียงตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองทุกๆครั้งที่ฟังพระท่านสวดมนต์หรือว่าได้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พระท่านสวดนั้นคือภาษาอะไรนะเนี่ยก็แอบเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจนะก็ไม่รู้ว่าจะถามใครแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสมาศึกษาภาษาบาลีเมื่อบุญบวชได้ช่องนะก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุประมาณอยู่ชั้นม.2พอได้สวดมนต์เท่านั้นแล้วมีความรู้สึกว่ามันชอบจังเลยนะมันชอบจังเลยแต่ว่าพอเมื่อจบโครงการนะเมื่อจบโครงการเนี่ยในใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่อยากจะศึกเลยยังไม่อยากศึกเลยนะแต่ก็จำใจต้องลาสิกขาออกไปเพื่อไปเรียนต่อพอจบม.3แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาบวชอีกครั้งแต่พอใกล้จะจบโครงการเนี่ยพระพี่เลี้ยงท่านก็ได้ชวนบวชเรียนต่อพอได้ยินคำว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละโอ้หัวใจนี่มันรู้สึกว่ารู้สึกหัวใจมันมีเสียงร้องเรียกแบบแปลกๆนะเหมือนใจมันสั่งมานะมันเหมือนความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่มันอยู่ลึกในใจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้พอมีความสุขว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละเนี่ยแม้ยังไม่รู้ว่าบาลีคืออะไรแล้วก็ต้องเรียนยังไงแต่ก็ตัดสินใจบวชต่อทันทีนะแต่พอได้มาเรียนบาลีเท่านั้นแหละนะโอ้บาลีนี่นะง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่ายากมากนะยากมากเลยนะ
ตัสมิงสมเยในสมัยนั้นเนาะพอพูดถึงบาลีต้องมีบาลีหน่อยนะตัสมิงสมเยแปลว่าในสมัยนั้นเมื่อตอนเป็นสามเณรนวกะหนึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้สามเณรนวกะหนึ่งตอนต้องหาเวลาเนี่ยมาท่องบาลีไวยากรณ์นะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่โอ้โหฟิตมากเลยนะตื่นตีสามตีสี่เนี่ยมาเดินท่องไวยากรณ์อยู่รูปเดียวนะแต่ว่ามีเสาไฟฟ้าเป็นเพื่อนโอ้โหไฟฟ้าสมัยก่อนนะหมู่กุฏิสามเณรแต่ก่อนเนี่ยตามห้องน้ำจะมีเสาไฟเนี่ยตามราวตากผ้าเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความระยะอุตสาหะมากเนี่ยโดยเฉพาะยุงของวัดพระธรรมกายนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอ่ยโอ้โหนะ

ต้องทนตากยุงนะต้องตากยุงเนี่ยแต่ก็ใช้ความเพียรพยายามเนี่ยท่องไว้ท่องเนี่ยท่องไวยากรณ์เนี่ยใช้เวลา8เดือนนะจึงสามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้สมัยก่อนเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่ก่อนนั้นก็มาที่หมู่กุฏิสามเณรประจำสมัยก่อนท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ได้ให้โอวาทกับลูกเนนว่าให้ได้เป็นสามเณรสามปอนะลูกนะนะสามปอคืออะไรนะสามปอก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะปริยัติก็คือการศึกษาเล่าเรียนก็คือภาคทฤษฎีนี่แหละนะถ้าเป็นพระเป็นเนนก็การเรียนนักธรรมบาลีนะถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็การศึกษาธรรมศึกษาหรือบาลีศึกษาส่วนปฏิบัติก็คือการเอาสิ่งที่ศึกษาในภาคทฤษฎีเนี่ยมาปฏิบัติก็คือมานั่งหลับตานะมานั่งหลับตาทำใจใสๆนี่แหละส่วนปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติก็คือการแทงตลอดหรือการได้ดวงใสๆเนี่ยเห็นองค์พระใสๆเนี่ยก็คือการแทงตลอดในธรรมะเนี่ยโอวาทในวันนั้นเนี่ยทำให้พระอาจารย์เนี่ยมีกำลังใจในการสอบผ่านทุกปีจนถึงชั้นประโยค9นะโอ้ว่าหลวงครูไม่ใหญ่วันนั้นนะโอ้ในสมัยเรียนชั้นประโยค9เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยใกล้จะสอบแล้วเนี่ยก็

ได้ชวนเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนประโยคเก้าด้วยกันสามรูปนะก็สมัยนั้นเนี่ยบ้านหน้าบ้านเรือนทองคุณยายนะเป็นโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยถ้าเราจําภาพได้นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ตอนออกมาเนี่ยถ้าจะออกมาพอเทศน์เสร็จออกมาจากโรงเรียนนะก็จะมีญาติโยมหรือพระเนี่ยมารอถวายปัจจัยพระอาจารย์ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะก่อนสอบนะก็ได้เข้าไปกราบถวายปัจจัยคุณครูไม่ใหญ่ที่หน้าบ้านแก้วหรือทองคุณยายคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็รับซองปัจจัยขึ้นมานะท่านทำนี้นะพนมมือขึ้นเนี่ยท่านก็พนมมือขึ้นนะแล้วท่านก็ให้พรว่า9327สำเร็จทุกอย่างอันนี้นี่ไม่ได้ใบหวยนะโยมนะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะอันนี้ว่าอาจารย์ใบหวยนะโอ้คำให้พรท่านเนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะโอ้มีความรู้สึกว่าโอ้ซาบซึ้งมากนะโอ้พรท่านวันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยจำไม่เคยลืมทำให้มีกำลังใจนี่ฟิตเรียนฟิตอ่านฟิตสอบจนสอบได้ประโยคเก้าได้นะแต่ในระหว่างที่กำลังศึกษาหรือว่าเรียนประโยคเก้าอยู่นั้นนะก็ได้รับมอบหมายรับบุญจากหมู่คณะนะ

ก็ยังได้รับบุญทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยหรือว่าสำนักพระปริยัติธรรมนะก็ทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างนะแต่ยังไงนะก็ยังสอบไม่ผ่านสักทีนะเรียนยังไงยังไม่สอบไม่ผ่านแต่ว่าใช้เวลาในการเรียนประโยค9ตั้ง8ปีนะเรียนตั้ง8ปีนะโยมนะแต่ถึงกระนั้นน่ะแต่ว่าใจก็ยังสู้นะโยมนะใจก็ยังสู้นะ8ปีก็ยังสู้นะเฉพาะประโยค9ประโยคเดียวนี่8ปีนะไม่รวมประโยคอื่นประโยคอื่นผ่านทุกปีนะเรียนบาลีเนี่ยเรียนกันทั้งปีแต่วัดผลสอบเนี่ยแค่เพียงวันเดียวโยมคิดว่ามันโหดไหมเนาะโหดไหมโอ้โหโหดมากเลยเนาะแต่เราก็ต้องสู้นะเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเราเป็นลูกหลวงพ่อฉะนั้นเนี่ยลูกพ่อเนี่ยท้อไม่เป็นนะจนในที่สุดเนี่ยพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคารพนับถือท่านได้แนะนำหลักวิชาอยากรู้ไม่เอ่ยท่านได้นำหลักวิชานะกับพระอาจารย์ว่านะต้องเอาบุญช่วยด้วยนะท่านบอกต้องเอาบุญช่วยด้วยนะทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตให้นึกถึงบุญให้นึกถึงภาพของความสำเร็จบ่อยๆนี่คือหลักวิชานะใครจะเอาไปทำก็ได้นะใครทำไปก็ได้นะก่อนสอบเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะนอกจากการอ่านหนังสือบาลีแล้วนะพระอาจารย์ก็ได้ไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกๆวันนะหนังสือก็อ่าน

จะปลดกังวลทุกอย่างแล้วก็จะได้เอาเวลามาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันถวายหลวงพ่อนะถวายหลวงพ่อพระอาจารย์ก็คิดว่าในเวลานี้เนี่ยก็น่าจะมีใครหลายๆคนในที่นี้นะที่ทำเหมือนพระอาจารย์แน่เลยนะก็คิดว่าคงจะมีในนี้แหละนะคงจะมีใครหลายคนทำเหมือนกันนะซึ่งในช่วงต้นปีพ.ศ. 2560วัดได้เกิดสถานการณ์พิเศษสุดๆนะแต่ว่าพระอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปสอบให้ได้เราต้องไปสอบให้ได้คิดอย่างนั้นนะเมื่อประกาศผลสอบออกมาพระอาจารย์สอบผ่านประโยค9ในปีนั้นอย่างง่ายดายเพราะว่าบุญแท้ๆเลยเพราะว่าบุญบวกกับความเพียรพยายามไม่ใช่ว่าทำแต่บุญเวียนไปทักษิณอย่างเดียวแล้วอ่านหนังสือไม่อ่านนะหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่เอาบุญช่วยนะก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักวิชานะต้องประกอบความเพียรด้วยแล้วก็เอาบุญกุศลที่ทำมาเนี่ยให้มาช่วยด้วยนะพระอาจารย์จึงเป็นประโยค9เพียงรูปเดียวของวัดพระธรรมกายสาธุและเป็นประโยค9รูปเดียวของจังหวัดปทุมธานีสาธุโอ้ยจึงได้เป็นตัวแทนพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคนะขึ้นพูดสุนทรพจน์ระดับโลกนะปกติเนี่ยเขาจะแย่งกันพูดนะแต่ว่าปีพระอาจารย์เนี่ยนะไม่มีใครแย่งโอ้มีรูปเดียวก็เลยต้องพูดนะอะไรต้องพูดนะแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่พระอาจารย์ก็มีความภาคภูมิใจมีความปิติไม่รู้ลืมโอ้ปื้มเพราะว่าเรากว่าจะผ่านเนี่ยผ่านมาด้วยความยากลำบากนะแล้วก็เราก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยนะเราไม่ใช่เด็กเรียนนะเราเป็นนักกิจกรรมนักกิจกรรมก็คือทำงานของมูลคณะทำทุกอย่างประกอบกับเรียนไปด้วยนะเราเรียนก็เรียนมูลคณะให้ทำก็ทำภารกิจทุกอย่างรู้ตัวเลยว่าเนี่ยจะอาศัยความเพียรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องมีบุญด้วยนะนี่หลักวิชาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องมีบุญนะหลวงพ่อบอกว่ามีบุญสำเร็จทุกอย่างนะต้องบุญด้วยสมดังที่ได้เคยให้คำมั่นไว้ด้วยใจกับพระพ่อเอาไว้ว่าจะคว้าประโยค9มาถวายพระพ่อให้จงได้

พอจบประโยค9แล้วนะก็มีความรู้สึกว่าปลอดกังวลอย่างบอกไม่ถูกนะมีความมั่นใจในการสร้างบารมีมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในบุญที่เราทำนะว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันมีจริงก็พอจบแล้วเนี่ยก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาในภาคพระปริยัติเนี่ยมาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะจงมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะว่าได้ทำสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วนะเมื่อเรียนจบประโยค9แล้วนะก็ทำให้ได้ทำหน้าที่ประธานจังหวัดขอนแก่นได้ดียิ่งขึ้นนะจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นนะติดอันดับท็อป10ของประเทศเป็นเวลาหลายปีอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้นะอันนี้ของจริงนะการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติเนี่ยก็คือภาคทฤษฎีการเรียนว่ายากแล้วแต่ว่าการเป็นประธานจังหวัดเนี่ยคือภาคปฏิบัติเนี่ยยากยิ่งกว่าอีกนะโอ้เป็นประธานจังหวัดยากยิ่งกว่าเนี่ยถ้าผ่านประโยค9ได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยประธานจังหวัดง่ายนิดเดียวใช่ไหมแต่พระอาจารย์ก็มีความปราบปลื้มปิติใจที่ได้จัดโครงการบรรพชาและก็อุปสมบทเพื่อสร้างสัทธาญาติควบคู่กับการสอนบาลีไปด้วยนะสอนบาลีนะสอนบาลีไปด้วยประธานจังหวัดก็เป็นสอนบาลีก็สอนนะกลางวันทำงานประธานจังหวัดเนี่ยกลางคืนสอนบาลีนะให้กับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมไปด้วยนะสอนโยมเนี่ยสอนทางซูมนะสอนซูมสอนออนไลน์ก็มีญาติโยมเรียนออนซูมเนี่ยมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะโหเรียนเดี๋ยวนี้โยมเรียนศึกษาธรรมะกันเยอะนะก็ขอให้ทุกท่านได้บุญกับอาจารย์ทุกๆบุญเลยนะทูพระบาลีเนี่ยจะให้อะไรหลายๆอย่างถ้าใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันนะใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันลองมาศึกษากันถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะก็พระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเรียนบาลีกันเยอะๆนะเนี่ยทุรงคสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นรับทุกๆนโยบายรับทุกโครงการของคุณครูไม่ใหญ่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน

ของลูกพระธรรมชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะที่เห็นภาพของความสำเร็จทุกโครงการเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยทุกคนเนี่ยสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีพระพ่อหรือคุณครูใหญ่ของเราเนี่ยเป็นหลักใจเป็นธงชัยในการสร้างบารมีรวมถึงโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นมหากาลทานครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะทำให้วัดกัลยาณมิตรต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดการตื่นตัวมากขึ้นต่างพากันช่วยกันหาชายแมนๆหาชายแมนๆมาบวชในช่วงเข้าพรรษาให้วัดเนี่ยท่านมีพระครบ5รูปและก็รับกฐินมากขึ้นอันนี้ก็เกิดการตื่นตัวไปทั้งสังฆมณฑลวัดร้างจะหมดไปพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในยุคของเราสาธุก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมของครูไม่ใหญ่เป็นจำนวนมากจึงมีจำนวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกๆปีพระอาจารย์ก็ขอเอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพงานบุญนะกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยในปีที่ผ่านมากันนะ

ท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็มีข่าวบิ๊กบุญซุปเปอร์บิ๊กบุญมาแจ้งให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นไม่ได้จัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปมาเป็นเวลา15 ปีแล้วนะ

ตอนนี้เนี่ยลูกพระธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้รวมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ร่วมปัจจัยด้วยนะกำลังจะจัดงานตักบาตรพระ10,000รูปของจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่วันเสาร์ที่26ธันวาคมนะพ.ศ. 2569นะเพื่อเนื่องในโอกาส229ปีของจังหวัดขอนแก่นนะการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 10,000 รูปถือว่าเป็นบุญใหญ่นะเป็นการถวายมหาสังฆทานนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้มาร่วมถวายมหาสังฆทานเนี่ยโอกาสที่จะมีพระมารวมกันคราวเดียวเป็นหมื่นรูปเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆนะพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านมาร่วมงานตักบาตรพระ 10,000 รูปของจังหวัดขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อบำเพ็ญมหากุศลในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันนะในที่สุดนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ย

เมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้

ทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อน

ขยายตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบ

ชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทธเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่ง

การดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกรรมนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของหมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดู

ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเอง

เดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาปิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสัจเนปโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ

0: มิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณี

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้น

ึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ

พราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใส

ไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆ

นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียด

บริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดี

ึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆในเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้ว

ครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ิน
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดใด
1: ความปรารถนาใดใด
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ